0: ที่ทางแผนการปี2027เป็นต้นกระทรวงการเงินธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงโยธาธิการและขนส่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงป้องกันความสงบสำหรับการชี้แจงอธิบายของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ตอบคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในหลายปัญหาสำคัญโดยเฉพาะการติดตามกฎกาการประเมินโครงการเช่าสัมปทานที่ดินโดยบ่มีประสิทธิภาพ
1: คำถามใหญ่คือที่หนึ่งฮะการติดตามกฎกาการประเมินโครงการเช่าและการสัมปทานที่ดินที่บ่มีประสิทธิภาพนี่แม่นแผนการที่รัฐบาลได้มีการจัดทำปฏิบัติขึ้นในใดในระยะผ่านมาซึ่งว่าอยู่ในนี้และแม่นในปี2021ได้มีการแต่งตั้งคณะสภคิดเพื่อดำเนินการกวดการโครงการเช่าสัมปทานที่ดินของรัฐในกิจการต่างๆจำนวน438โครงการอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงในของเขตของประเทศฉะนั้นเพื่อสืบต่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเมื่อปี2023กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมื่อก่อนก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันก็ได้สืบต่อลงกวดกาและก็โครงการเช่าสัมปทานที่ดินทั้งหมดรวมทั้งหมดโครงการนั้นมีจำนวนอยู่438โครงการอยู่ในเป้าหมายที่สภาแห่งชาติของในใส่กฎการคืนการนำไส้ทรัพยากรที่ดินติดพันกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆคืนใหม่และสำเร็จการกวดการตัวจริงในต้นปี2025รวมมีโครงการลงทุนทั้งหมดเป็น 2,547 โครงการซึ่งวันนี้มันมี570โครงการที่ว่ายังถือว่าบ่ได้มาตรฐานยังถือว่าต้องได้มีการแก้ไขเนาะอันนี้ก็เป็นการกฎโครงการติดตามกฎการหลังจากนั้นแล้วมันได้ครับบทบันทึกได้เห็นบทบันทึกมอบให้ทางท้องถิ่นดำเนินการสุกยู่แก้ไขตามหน้าที่และกับที่ขอบเขตและกับภาระบทบาทของตนนั้นเนาะได้มีการประสานหรือว่าโครงการเก่าแน่นอนอยู่ในบรรดาท้องถิ่นนั้นมาฮอดปัจจุบันทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นก็ได้มีการดำเนินการสุกยู่และก็ยกเลิกบรรดาโครงการที่มีปัญหาดังกล่าวเห็นว่ามีความคืบหน้าพอสมควรส่วนตัวเลขตัวจริงแต่เป็นจะสมทบกับภาพส่วนที่เกี่ยวข้องรายงานเป็นรายลักษณ์อักษร
0: ท่านเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดราคาหัวหน่วยการก่อสร้างบรรดาโครงการลงทุนของรัฐในโครงล่างพื้นฐานที่มีราคาสูงรัฐบาลจะมีมาตรการแนวใดในการปรับปรุงกลไกกำหนดราคาหัวหน่วยการติดตามคุณภาพรวมถึงการเบิกจ่ายต่าง
2: ๆปัจจุบันกระทรวงโยธาธิการขนส่งมีนิติกรรมที่เป็นพื้นฐานด้านราคาหัวหน่วยมี4เวียกใหญ่คือราคาหัวหน่วยเวียกงานโคทาเวียกทางนำป้องกันจะฟังเยือนเวียกนำประปาและที่5สถานในนั้นเวียกที่ติดพันกับหางเสียงของสังคมต้องที่ส่วนใหญ่แม่นราคาหัวหน่วยเวียกโคทาซึ่งข้าพเจ้าขออธิบายชี้แจงถึงว่าเฉพาะโครงสร้างราคาหัวหน่วยเวียกงานโคทานั้นโครงสร้างราคาชิ้นไรราคาหัวหน่วยแม่นกับใดนำใส่การปนราคาหัวหน่วยวัสดุก่อสร้างในท้องตลาดของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและยังยื่นหมายว่าโครงสร้างราคาหัวหน่วยแม่นมีแต่เปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวด้านราคาหมายว่าพวกเฮามีโครงสร้างราคาหัวหน่วยปี2023เป็นพื้นฐานหลักและก็ราคาจะเปลี่ยนแปลงตามราคาวัสดุต่างๆที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าได้สนองให้และพวกเฮาเก็บกำตามการเลี้ยงดีของคนไกลตลาดนอกยังยืนคือในนั้นฉะนั้นสิ่งท้าทายปัจจัยภายนอกราคาน้ำมันเสื่อไฟวัสดุก่อสร้างที่นำเข้าและพาหนะคนจักจะนำเข้าจากต่างประเทศ2ปัจจัยภายในราคาวัสดุก่อสร้างภายในการสำรวจสารอันนี้เป็นปัจจัยหลักการสำรวจสารซักซ่าปกเป็นตามกำหนดเวลาซักซ่าหลายปีหลายขั้นตอนอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าประเทศใกล้เคียงอัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนในการขาดแคลนยังไงอันสามราคาของโครงการลงทุนของรัฐส่วนใหญ่เป็นลักษณะลงทุนลักษณะให้กับโครงการมีในแผนนั่นแหละเอไว้ให้เอกชนลงทุนก่อนเนาะครับโมเมนต์เจ็ดก่อนนอกแผนในแผนแต่ว่าเอกชนผู้ใหญ่ที่สอดฉะนั้นในชุดนี้เห็นว่าซึ่งที่ไหนมีราคาสูงเนื่องจากว่าผู้ประกอบการเป็นผู้ดำเนินการเดิมแต่ขั้นตอนการสำรวจออกแบบกำหนดปริมาณและราคาการสำรวจสสารก็ไปตาม บ่ไปตามสัญญาผู้ประกอบการจึงได้ร่วมเอาความเสี่ยงทั้งหมดของโครงการคิดรายได้ในสูงมูลค่าของโครงการในรูปแบบบวกเพิ่มรายการนาเวียปริมาณและราคาจึงอาจเฮ็ดให้ราคาสูง
0: สำหรับคำถามที่ติดพันกับแขนงศึกษาธิการในกีฬาเกี่ยวกับการทำประกันการหันเปลี่ยนระบบการศึกษาสายสมันมาเป็น 6+3+3 ดำเนินไปอย่างโรงเรียนมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงโดยเฉพาะความพร้อมการจัดวางบุคลากรศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนมีข้อสะดวกข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายเนื้อใดต่อปัญหานี้ทานทองสฤทธิ์บางนอเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ชี้แจงอธิบายว่า
3: เพื่อทำประกันให้แก่การปฏิรูปเสร็จซะการปรับปรุงเสร็จซะครับพระเจ้าบัญญัติใส่คําศัพท์ปฏิรูปเพราะว่าพวกเขาปฏิรูปมาแล้ว2ครั้งแล้วแต่ว่าก็บ่ทันดีปานใดเทื่อนี้นี่ครับพระเจ้าขอใส่คําว่าการปรับปรุงหลักสูตร 6+3+3 ในระยะผ่านมานี้พวกเขาก็ได้ด้านนึงอยู่ในจุดนี้นี่พวกเขาก็ต้องได้เห็นว่าก่อนจะมีการปรับปรุงอันนี้นี่เป็นได้เอกภาพกันแต่หัวทีเด็ดทั้งสภาทั้งศูนย์การพับว่าการปฏิรูปอันนี้แม้จะต้องได้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบอันนี้เป็นจุดนี้พวกเราต้องมีเอกภาพกันจากอันนี้นี่ทั้งกระทรวงศึกษาได้พันขยายพันขยายนี่พวกเราปรับปรุงอยู่ใน3กลุ่มเรียกใหญ่ๆกลุ่มเรียกอันที่หนึ่งเป็นลักษณ์หลักสูตรพวกเราผ่านมานี่บ่ทันได้มาตรฐานแดการจัดตั้งปฏิบัติหลักสูตรบ่ทันได้ดีแดมันจึงเกิดปัญหาย้อนในนั้นพวกเราจะต้องไปปรับปรุงปรับปรุงอยู่นี่นี่หลักสูตรใหม่ที่พวกเราจะเอาเข้าแม่นเริ่มตั้งแต่ศก2017-18และจากนั้นก็ดำเนินไปจนฮอดปี2031ถือว่าแม่นครบทั้ง12ข้อเป็นหยังจึงเฮ็ดแนวนั้นเป็นหยังจึงบ่เฮ็ดรวดเดียวมันก็มีเหตุผลเหตุผลอันที่หนึ่งนะแม่นห้องเรียนพวกเขาบ่พร้อมหลักสูตรพวกเขาปรับปรุงบ่พร้อมมันก็ดำเนินบ่ได้ดังนั้นในระยะ2017-18นี้แม่นเอาป.1หาป.3แต่จากนั้น2018-19พวกเขาจึงเอาป.4หาป.6และต่อไปและพร้อมกันนั้นนี่พวกเขาก็ชิดนามีอันใหม่เรียนการสอนอยู่นี่นี่พวกเขาจะมีจะได้นำใส่ AI เข้าอยู่ในหลักสูตรให้มันทันกับโลกทันกับสมัยอยู่ในการนำใส่ AI นี่มันก็มีทั้งผลดีผลด้านลบของปัญหาดังนั้นพวกเราคิดว่าจะต้องไปแก้ขั้นประถมนี้ตามการแนะนำของเซียวซานนี่เพิ่นว่าให้ตอบคำถามให้มันได้ว่า AI นี่มันแม่นหยังขั้นมัธยมนี้แม่นตอบคำถามว่ามันใช้คือใดถือว่ามี3ขั้นบ่แม่นเอาเข้าบาทเดียวเลยอันนี้บ่แม่นนะ
0: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติรับฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027สำเร็จแล้วท่านเฉลิมชัยกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นเพิ่มเติมต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลที่เห็นว่าสมาชิกสภาแห่งชาติให้ความสนใจหลังจากนั้นท่านสอนไซศรีพันโดนประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมได้มีคำเห็นสรุปสังรวมต่อเวียกงานของรัฐบาลสำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทศที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะเริ่มพิจารณาและประกอบคำเห็นใส่บทรายงานเวียกงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐ
4: ศิวประวัติย่อสหายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามสหายเลมิงฮึงเกิดเมื่อวันที่11ธันวาคม1970สนเผ่ากิ่งตาแสงตือหมีแขวงหาติงระดับวิชาเฉพาะปริญญาโทนโยบายสาธารณะระดับทฤษฎีการเมืองขั้นสูงวันเดือนปีเข้าพักสำหองวันที่21สิงหา2000วันเดือนปีเข้าพักสมบูรณ์วันที่21สิงหา2001ตำแหน่งปัจจุบันกรรมการกรมการเมืองนายกรัฐมนตรีประวัติการเคลื่อนไหวเวียกงานโดยย่อปี1993 5เดือนมังกร1998เป็นวิชาการแผนกกองทุน IMF กลุ่มพัวพันต่างประเทศธนาคารแห่งรัฐเวียดนามปี1996หาปี1997จบปริญญาโทมหาวิทยาลัยไซตามะเจแปนปี1998หาเดือนกุมภาพันธ์2002เป็นห้องหัวหน้าแผนกธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB กลุ่มพัวพันต่างประเทศธนาคารแห่งรัฐเวียดนามปี2002หาเดือนธันวาคม2009เป็นห้องหัวหน้ากลุ่มพัวพันต่างประเทศธนาคารแห่งรัฐเวียดนามปี2010หาเดือนตุลาคม2011เป็นกรรมการคณะพักหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งพนักงานธนาคารแห่งรัฐเวียดนามปี2011หาเดือนตุลาคม2014เป็นกรรมการคณะพักห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐเวียดนามปี2014หาเดือนเมษายน2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพักสมัยที่12ห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพักเดือนเมษายน2016หาเดือนตุลาคม2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพักสมัย12เลขาคณะพักผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐเวียดนามเดือนตุลาคม2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพักสมัยที่13หัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพักหาเดือนมังกร2021เดือนมังกร2021หาเดือนพฤษภาคม2024เป็นเลขาธิการศูนย์กลางพักสมัยที่13หัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพักได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพักสมัยที่13ในกองประชุมครั้งที่9ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพักครั้งวันที่16พฤษภาคม2024เดือนพฤษภาคม2024หาเดือนตุลาเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพักสมัยที่13เลขาธิการศูนย์กลางพักสมัยที่13หัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางพักสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่15เดือนตุลาคม2024เป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพักเลขาธิการศูนย์กลางพักสมัยที่13หัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางพักสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่15และสุดที่16วันที่7เมษายน2006ฮอดปัจจุบันเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพักเลขาธิการศูนย์กลางพรรคสมัยที่14นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่16
0: ตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านเสริมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านอ่องโกเอกอัครราชทูตสหภาพเมียนมาประจำลาวที่ต่างหน้าให้ประธานาธิบดีก็คือรัฐบาลเมียนมานำเอากระตาดอกไม้และคำอวยพรมายังทานเสริมไซกุมสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทานอองโกต่างหน้ารัฐบาลเมียนมาแสดงความยินดีชมเชยและนำเอาสารอวยพรจากประธานาธิบดีเมียนมามายังทานเสริมไซกุมสิทธิ์ที่ได้รับการเชื่อมั่นและไว้วางใจจากสภาแห่งชาติและประชาชนลาวให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของท่านเสริมไซกรมสิทธิ์จะสามารถผ่านพาสิ่งท้าทายต่างๆและนำพาประเทศชาติพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองตามคาดหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละระยะในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบใจต่อคำอวยพรอันจบงามจากประธานาธิบดีก็คือรัฐบาลและประชาชนเมียนมารวมทั้งการให้ความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือของฝ่ายเมียนมาตลอดระยะผ่านมาซึ่งบรรดามากคนดังกล่าวถือเป็นขีดหมายสำคัญต่อการเสริมขยายสายพันธุ์และการร่วมมืออันดีงามระหว่างรัฐบาลและประชาชนสองประเทศลาวและเมียนมาพร้อมทั้งเสนอให้สองฝ่ายสืบต่อส่งเสริมการพัฒนาความมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาสาธารณสุขการป้องกันชาติและอื่นๆให้มีการขยายตัวไปสู่บาทก้าวใหม
4: ่ท่านทงสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนลาวและต่างประเทศในตอนบ่ายวันที่6ตุลานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศในโอกาสที่ท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามจะเดินทางเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8หา9ตุลานี้ว่าฝ่ายลาวมีความมุ่งหวังว่าผลสำเร็จจากการเยี่ยมยามลาวครั้งนี้จะเป็นบาดก้าวบุกทะลุที่สำคัญในการยกระดับการหัวมือด้านเศรษฐกิจให้สมคู่กับระดับการพัวพันการเมืองพิเศษที่มีมาแต่โดนนานโดยเน้นนัก3ด้านต้นต่อโดยเฉพาะการเสื่อมจอดโครงรางพื้นฐานและคมนาคมขนส่ง พวกเขามุ่งมั่นสุกยู่ให้บรรดาโครงการยุทธศาสตร์ด้านเส้นทางทางรถไฟระบบสนองพลังงานและน้ำมันให้เป็นรูปธรรมไว้ขึ้นเป้าหมายสำคัญแม้นการหันเปลี่ยนลาวจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดทะเลให้กลายเป็นศูนย์กลางเสื่อมจอดในภาคพื้นจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและการขนส่งเพิ่มความสามารถแข่งขันของสินค้าและเสื่อมยงเศรษฐกิจ2ประเทศเข้ากันอย่างแน่นแฟ้น
5: 2ประเทศตัวเข้าก็ได้แลกเปลี่ยนกันหลายครั้งเป็นต้นแมนในนิ่นนักในหน้าดังๆนั้นเองในการเสื่อมจอดเสื่อมยงพื้นฐานเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งกันและกันอันนี้เป็นความสำคัญเพราะว่าสปป.ลาวเป็นประเทศเดียวในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชายแดนติดจอดทะเลหรือว่าภาษาอังกฤษก็ landlocked country แต่ว่าสปป.ลาวเขาได้วางยุทธศาสตร์หันประเทศที่มีทางออกสุดเลยที่ประเทศเสื่อมจอดเสื่อมเงินยุทธศาสตร์ที่2ประเทศได้วางกันมาเสื่อมจอดเสื่อมโยงทั้งกับโครงสร้างเป็นทางทางเศรษฐกิจก็คือคุณครับอันนี้มีความหมายสำคัญในนี้บรรดาโครงการต่างๆของเขาก็ได้แลกเปลี่ยนต้นเป็นยังไงเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยพอเส้นทางรถไฟอื่นนี่โครงการทางไฟอื่นนี่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่พิจารณาอย่างต่างหน้าเศรษฐกิจและไม่ยังการค้าการทุนต้นการค้าในนี้การค้าเรียบตามชายแดนอันนึงโอเคหนึ่งที่สำคัญมีโครงการเพื่อให้นักศึกษาความรู้สะดวกแต่การค้าชายแดน
4: ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศให้ฮู้ตึมว่าสิ่งที่ฝ่ายลาวมุ่งหวังอยากสุกยู่ให้มีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและเป็นรูปธรรมหลายที่สุดคือการยกระดับการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้มีลักษณะบุกทะลุและสมกับความหมายอันยิ่งใหญ่ของสายพันธุ์การเมืองพิเศษระหว่าง2ประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะเน้นใส่3ทิศทางปฏิบัติคือเร่งรัดการเสริมจอดด้านเศรษฐกิจมหาภาคและโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์ให้บรรดาโครงการเสื่อมโตคมนาคมพลังงานและระบบขนส่งสินค้าก้าวหน้าไวขึ้นสร้างเป็นกระดูกสันหลังแห่งการหัวมือที่มั่นคงและยืนยงปฏิบัติทุกเวียกงานด้วยความว่องไวแทบถึงมีประสิทธิผลปฏิบัติได้จริงทุกแขนงการและท้องถิ่นต้องหันเปลี่ยนวิธีเฮ็ดเวียกให้คล่องตัวแก้ไขปัญหาติดขัดอย่างทันการเพื่อให้นักลงทุนทั้ง2ฝ่ายสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวกว่องไวและมั่นใจหัดแน่นความผูกพันผ่านคนหุ่นหนุ่มเคียงคู่กับการหัวมือด้านเศรษฐกิจพวกเขาจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสาวหนุ่มการศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกมูลเสื้อแห่งความสามัคคีพิเศษให้เลือกซึ่งในคนหุ่นต่อไปเนื่องจากเขาเจ้าคือผู้สืบทอดที่จะทนุถนอมและสืบต่อสร้างสายพันธุ์อันหายากนี้ให้มั่นคงขนมแก่นอยู่เคียงคู่กัน2ประเทศตลอดไป
0: เมื่อวานนี้ท่านทองดีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวได้นำพาคณะผู้แทนสาวหนุ่มลาวเข้าพบปะเหตุเวียกกับสมเด็จมหาบวทิบดีฮุนมาเนตรองประธานพรรคประชาชนกัมพูเจียประธานศูนย์กลางสาวหนุ่มพรรคประชาชนกัมพูเจียอยู่นครหลวงพนมเปญการพบปะครั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายได้เป็นเอกภาพเกี่ยวกับทิศทางการหัวมือของสาวหนุ่มเป็นต้นเห็นดีแลกเปลี่ยนสาวหนุ่มของสองประเทศในการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์มูลเสื้อและวัฒนธรรมเห็นดีเพิ่มการส่งเสริมการหัวมือด้านเศรษฐกิจของสาวหนุ่มสร้างโอกาสให้สมาคมนักธุรกิจหนุ่มของสองประเทศได้พบปะจับคู่ธุรกิจแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการค้าและการลงทุนร่วมกันเห็นดีสุขโยการหัวมือขันท้องถิ่นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกิจกรรมของสาวหนุ่มบรรดาแขวงที่มีไซเดนติดจอดกันทางด้านวัฒนธรรมกีฬาและการไปมหาสู่กันบนจิตใจสันติภาพมิตรภาพตอนท้ายของการพบปะฝ่ายลาวได้แสดงความเสื่อมันว่าด้วยความเอาใจใส่ของการนำส่งประเทศจะสามารถนำเอาเนื้อในจิตใจเป็นเอกภาพและเป็นที่ซีนำจากการพบปะครั้งนี้ไปสู่ผลงานตัวจริงพร้อมนี้ท่านทองลีศรีสุริตได้เสื้อเชิญสมเด็จมหาบวทิบดีฮุนมาเนตพร้อมด้วยคณะเดินทางไปเยี่ยมยามลาวในโอกาสที่สะดวก
4: เอกอัครทูตของลาวประจำเวียดนามตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามลาวทั้งการของท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามตามคำเชิญของท่านเสริมไซกุมาซิตนายกรัฐมนตรีลาว แม้นมีความหมายสำคัญที่สุดเพื่อสืบต่อเพิ่มทวีสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ่นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างลาวและเวียดนามท่านนางคำเพาเอิญทวันเอกอัครราชทูตลาวประจำเวียดนามให้สัมภาษณ์ต่อสำนักข่าวสารเวียดนามหรือ VNA ในโอกาสที่ท่านเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามจะเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของท่านเสริมไซกุมาสิทธิ์นายกรัฐมนตรีลาวว่าการเดินทางเยี่ยมยามลาวของท่านเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามครั้งนี้แม้นมีความหมายสำคัญต่อสายผูกพันหัวมือระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวและเวียดนามโดยการเยี่ยมยามครั้งนี้แม้นการยืนยันถึงความสำคัญและการให้บุริมสิทธิ์สูงสุดที่พรรคและรัฐของ2ประเทศเอาใจใส่หัดแน่นและบำรุงสร้างสายผูกพันมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ความสัมพันธ์พิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างลาวและเวียดนามปัจจุบันสายผูกพันทางการเมืองระหว่างลาวและเวียดนามมีพื้นฐานพิเศษหลายและกำลังได้รับการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่องสิ่งที่พวกเขาต้องเฮ็ดในระยะใหม่แม้นการสืบต่อสร้างพื้นฐานทางการเมืองให้เป็นแห้งสุกยู่การหัวมือด้านเศรษฐกิจสังคมระหว่าง2ประเทศให้มีมากผลเป็นหุ้นประทับหลายยิ่งขึ้น2ประเทศได้มีจุดสุ่มส่งเสริมการหัวมือด้านการค้าหลายขึ้น
6: การเยี่ยมยามครั้งนี้มันการย้ำคืนบรรดาข้อตกลงความเป็นเอกภาพความกันระวังการพบปะของการนำขั้นสูงของ2พรรค2หลักในระยะที่ผ่านมาแล้วนั้นถึงว่าเป็นการเยี่ยมยามทำอิฐภายหลังที่สหายได้ถูกแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอันที่หนึ่งนี่เพื่อสุขุมปฏิบัติในคำขวัญหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ซึ่งกันและกันนั้นข้าพเจ้าคิดว่าอันที่หนึ่งที่มันการเชื่อมต่อทางด้านเศรษฐกิจพื้นฐานโครงล่างอันที่สองแม้การทรัพยากรมนุษย์ซึ่งนี่มันคงเขตที่มีความหมายความสำคัญที่สุดในระยะยาวและอันที่สามนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการหันเปลี่ยนดิจิตอลนี้และอันที่สี่นี้ข้าพเจ้าเห็นว่ามีความต้องการการเชื่อมต่อระหว่างท้องถิ่นกับของประชาชนของสองประเทศของพวกเราเพื่อเห็นให้ประชาชนก็คือสาวนุ่มคนรุ่นใหม่ของสองประเทศของพวกเราได้รับการพัวพันอันลึกซึ้งแล้วก็อันเป็นพิเศษของประเทศของพวกเรานี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าอันนี้มันเป้าหมายของการเพิ่มขึ้นในหรือว่าในคำว่าที่ว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้มันลึกซึ้งขึ้นกว่าเก่าอีกเน้นใจเฮ็ดตัวจริงว่าอันใดต้องเฮ็ดอันนั้นให้มันนักแน่นให้มันเกิดผลประโยชน์เป็นจริงบ่แม่นว่าสิว่าแล้วก็แล้วไป
4: ท่านนางคำเพาเอิญทวันให้ฮู้ตื่มว่าในปี2025ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างลาวเวียดนามบรรลุประมาณ 2,980 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า 32 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับปี2024ทั้ง2ฝ่ายมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าให้เป็น 5,000 ดอลลาร์ในระยะสั้นและพยายามให้บรรลุ 10,000 ดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้นี้สำหรับไตรมาสทำอิฐของปีนี้การลงทุนของเวียดนามอยู่ลาวบรรลุประมาณ582ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า 4.2 เท่าเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่ายการลงทุนรวมทั้งหมดของเวียดนามอยู่ลาวบรรลุประมาณ 6,600 ล้านดอลลาร์มี289โครงการกลายเป็นส่วนสำคัญที่ประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวพร้อมทั้งสร้างโอกาสให้แก่การเพิ่มทวีการหัวมือระหว่างธุรกิจของ2ประเทศ
0: เมื่อวานนี้กลุ่มตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองกลุ่มใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบของลาวกับกลุ่มด้านกองบัญชาการทหารสายเดนกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามได้จัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนประจำปี2026การพบปะแลกเปลี่ยนครั้งนี้2ฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลในการประกอบส่วนรักษาความสงบตามสายเดนลาวเวียดนามโดยเฉพาะผลการร่วมมือระยะผ่านมาและทิศทางแผนการในต่อหน้าในโอกาสนี้ส่งฝ่ายได้พร้อมกันเปิกสหารือค้นคว้าและนำเสนอขั้นถึงเพื่อดัดปรับข้อกำหนดกฎระเบียบหลักการโครงการเข้าออกด่านสายเดนจำนวนหนึ่งให้เหมาะสมกับลักษณะจุดพิเศษของแต่ละด่านเพื่อหาประกันการบริการผู้โดยสารเข้าออกด่านสายเดนโดยเฉพาะการลำเลียงขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกว่องไวเคียงคู่กับการสร้างเงื่อนไขสะดวกให้เกการเข้าออกด่านสายเดนพร้อมกันนั้นเจ้าหน้าที่ประจำด่านสายเดนของส่งฝ่าย ได้เอาใจใส่อย่างเข้มงวดในการกวดกาผู้โดยสารเข้าออกด่านไซเดนและพาหนะเพื่อซอกเข็นเล่นเหลี่ยมรูปการเคลื่อนไหวที่พยายามละเมิดกฎหมายและระเบียบการเข้าออกด่านไซเดนในกองประชุมครั้งนี้ส่งฝ่ายได้เซ็นบทบันทึกการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันระหว่างกลุ่มตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบของลาวต่างหน้าเส้นโดยพันเอกเพชรดาวงแก้วกัญญาและกลุ่มด่านกองบัญชาการทหารสายแดนกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามต่างหน้าเส้นโดยพลจัตวาดูงอกตวนเพื่อสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ได้เห็นดีเป็นเอกภาพในบทบันทึกฉบับนี้เพื่อรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่บรรดาเขตไซเดนลาวเวียดนาม
4: ท่านผู้ฟังที่เคารพตอนเช้ามื้อนี้เริ่มแต่เวลา 7:45 นเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงเมืองและระบบโทรคงทุกท้องถิ่นจงทายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าอิงตามบทรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจภาคพื้นอาเซียนตะวันออกแปซิฟิกหรือ EAP ของธนาคารโลกที่ประกาศในวันที่6ตุลานี้ให้ฮู้ว่าเวียดนามสืบโตได้รับการคาดคะเนว่าแม่นพื้นฐานเศรษฐกิจเติบโตไวที่สุดอยู่ภาคพื้น EAP ย้อนการบุกทะลุของคะแนนการผลิตแลกการส่งออกสินค้าประเภทเทคโนโลยีสูงพร้อมกับบรรดาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ก็คือนโยบายการเงินที่เปิดกว้าง
4: ตามข่าวต่างประเทศวันที่5ตุลานี้บริษัทผลิตไฟฟ้าโตเกียวของญี่ปุ่นได้เริ่มปล่อยน้ำปนเปื้อนรังสีนิวเคลียร์ของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเลข1ลงสู่ทะเลฮอบใหม่นี่แมนญี่ปุ่นปล่อยน้ำปนเปื้อนรังสีนิวเคลียร์ลงสู่ทะเลฮอบที่24และเป็นฮอบที่6ในปี2016นี้ข่าวรายงานว่าการปล่อยน้ำปนเปื้อนรังสีนิวเคลียร์ลงสู่ทะเลของญี่ปุ่นครั้งนี้จะแก่ยาวไปฮอดวันที่23ตุลานี้มีปริมาณรวม 7,800 ต้นอิงตามข้อมูลจากบริษัทผลิตไฟฟ้าโตเกียวแจ้งให้รู้ว่าบริษัทมีแผนจะปล่อยน้ำปนเปื้อนรังสีนิวเคลียร์ลงสู่ทะเล8ครั้งในปีนี้ซึ่งมีปริมาณทั้งหมด 62,400 ต้นที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและอัมภวันวงศ์ธนอ่าน
7: ให้หลังออกจากเวียกผู้ประกันตนยังสามารถไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอที่เลือกได้ตื่มอีก3เดือนพร้อมด้วยครอบครัวและเพื่อรักษาสิทธิ์ของทานในเวลาออกจากเวียกท่านควรมาซื้อโตสมัครใจน้ำประกันสังคมทันทีเพียงแต่ถือปื้มสมโนครัวต้นฉบับเข้ามาสมัครใจด้วยตนเองจ่ายต่ำสุด 144,000 กีบหา 243,000 กีบต่อเดือนและในกรณีออกจากเวียกบ่เกิน3เดือนก็สามารถเลือกรักษาวงเงินประกันตนเดิมได้เช่นเดียวกัน
8: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
9: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
9: แท้วะอีลีวะ
10: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
9: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจ แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
12: เงินเก็บมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท่ใด
13: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกวางประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคปรากฏผลเป็นจริงนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลสุขสบายดีท่านผู้ที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกวางประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนเช้าของเดือน10แฮม12ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพ่อท่านมื้อนี้วันพฤหัสวันที่8ของเดือนตุลา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเป็นเงื่อนไขอำนวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสลอของพวกเขาทุกคงเกียรติเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานและต่างๆเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นอุทิศแด่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ได้ไขขึ้นตั้งแต่มื้อวันจันทร์มาฮอดมื้อนี้เป็นมื้อที่4ของวาระดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10และตอนเช้าของมื้อนี้เวลา 7:45 นาทีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็จะได้ทำการถ่ายทอดเสียงบรรดาดำเนินกองประชุมสมัยสามัญของสภาสนั้นบรรดาท่านบรรดาแขกที่มีเกียรติบรรดาปวงสลาของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นอย่าลืมติดตามบรรดาดำเนินกองประชุมสภาหรือว่าการถ่ายทอดเสียงจากสภาแห่งชาติเพื่อเป็นการรายงานเกี่ยวกับบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสภาในเคียงคู่กันนั้นท่านฟังกระดบอยู่ในระยะนี้ก็เป็นระยะที่ทั่วปวงสลาของพวกเขาสุมจิตสุมใจสนธิการงานต่างๆเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นอุทิศแด่วันที่มีความหมายความสำคัญของประเทศชาติหรือว่าวันที่มีความหมายความสำคัญคือจังเมื่อวานนี้กับวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีวันสร้างตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวครบรอบ58ปีวันที่12ตุลาที่จะมาถึงนี้จะมีอยู่4วันที่มีความหมายความสำคัญนั่นก็คือวันที่12ตุลาวันประกาศเอกราชแห่งชาติครบรอบ81ปี12ตุลาวันการทูตลาวครบรอบ81ปี12ตุลาวันประกาศใส่ถุงซาดลาวครบรอบ77ปี12ตุลาวันต้านยาเสพติดแห่งชาติครบรอบ25ปี14ตุลาวันมาตรฐานโลกครบรอบ79ปีและ17ตุลาวันสากลลบล้างความทุกข์ยากครบรอบ39ปีอยู่ในเดือนตุลาก็มีหลายๆวันที่มีความหมายความสำคัญฉะนั้นเมื่อวานนี้ท่านฝ่ายกรอบอยู่ที่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ห้องนายกรัฐมนตรีท่านธงสฤทธิ์ บางนอมิกและในนามรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้ชี้แจงต่อการซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในการกาเกียมปรับปรุงระบบการศึกษาแม่นดำเนินไปตามแผนการแผนดำเนินงานและแผนปฏิบัติงานที่วางไว้แต่ก็ยังมีสิ่งท้าทายที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไปอันนั้นเป็นการคำซ้ำซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติต่อทางท่านรองนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและเคียงคู่กันนั้นทางกระทรวงการเงินก็ได้ชี้แจงมาตรการคุ้มครองการเก็บและรับค่าเช่าค่าสัมปทานพันธภาษีอากรท่านสันติภาพผมมีหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินก็ได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติในเมื่อวานนี้โดยการเป็นประธานของท่านสอนใช้ศรีพันดรประธานสภาแห่งชาติท่านสันติภาพผมมีหารได้ชี้แจงว่าเพื่อรับประกันการคุ้มครองด้านมหาภาคเกี่ยวกับการคุ้มครองเก็บรายรับจากค่าเช่าค่าสัมปทานพันธภาษีอากรจากทรัพยากรแห่งชาติที่มีอยู่จำกัดและนับมือนับบกแห่งลงให้ถึกนำใช้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดและเป็นทางแห่งประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติข้อเสนอบางมาตรการพันขยายวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์คุ้มครองแห่ธาตุเข้าสู่ลวงเลิกเป็นหัวประทับเช่นบาฮิบด้วนประเมินผลบรรดาโครงการสัมปทานโดยเฉพาะโครงการประเภทที่บ่มีประสิทธิผลแม่นให้ยกเลิกและมอบคืนให้รัฐเพื่อ นำใช้พัฒนาในรูปการอื่นต่อไปอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่บรรยากาศของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ทางฝ่ายกรอบอยู่ที่หอสภาแห่งชาติและเคียงคู่กันนั้นทางธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้มีการรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติ
สุทธิสิบท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบได้เว้าถึงว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวจะสืบต่อดำเนินนโยบายเงินตราแบบผสมผสานเพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคและด้านเงินตราโดยจะสุ่มไส้ควบคุมอัตราเงินเฟ้อรักษาเงินค่าเอิ้นว่ารักษาค่าเงินกีบคุ้มครองปริมาณเงินและอัตราเลขเปลี่ยนพร้อมทั้งซุกโยสินเชื่อให้เข้าสู่ขั้นแห่งการผลิตกสิกรรมอุตสาหกรรมและขั้นแห่งการส่งออกอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งบรรยากาศของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่หอสภาแห่งชาติที่ทางรายการแนะนำเอาบางคำคิดคำเห็นและบางคำชี้แจงของสมาชิกเลยก็คือทางรัฐบาลได้รายงานต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติท่านผู้ฟังที่เคารพก็คือดังปวงสารพวกเขาหุ่นนำกันเลยว่ากองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิจิบได้ไขขึ้นและก็ได้เป็นเอกสารแต่งตั้งท่านเสริมชัยกุมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่10ของสปป.ลาวส่วนว่ารองนายกรัฐมนตรีนั้นก็มีท่านคำพันธ์พรหมทัตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกรองสนิทมังนอมิกรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินและท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอันนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีจำนวน5ท่านและพร้อมเดียวกันนั้นท่านสอนไสยศิพนดรเป็นประธานสภาแห่งชาติรองประธานสภาแห่งชาติมี4ท่านคือท่านนางสุนทรสัญญจักรท่านกองแก้วไสยสงครามท่านวิไลวงศ์บุตรคำและท่านมนไซลาวมวยซ่งเป็นรองประธานสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบปัจจุบันนี้ให้ท่านได้ฟังเพียงจากรายการท่านฟังที่เคารพก่อนที่จะประกาศถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังขั้นตอนต่อไป

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการกระจายเสียงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขณะนี้เวลา 7:47 นาทีต่อไปเชิญท่านติดตามรับฟังถ่ายทอดเสียงวัดดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่ห้องประชุม2ธันวาสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน
1: ์สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำทานเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์
1: ท่านผู้ฟังกันที่วันนี้เป็นมือที่4ของการดำเนินกองประชุมที่เวลาใน3มื้อที่ผ่านมาการพวกเขาก็ได้นำเสนอให้ท่านรับรู้เกี่ยวกับการรายงานต่างๆของรัฐบาลพร้อมกับการประกวดความเห็นของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้ง
2: เจ้าแม่นล่ะก็มีหลายหลากหลายเนาะบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้มีการประกวดความเห็นในหลายปัญหาที่ว่าทางนั้นบรรดาแว้งบรรดาที่ได้
1: ประกอบความเห็นเขาอยู่ในหัวข้อต่างๆที่มีความสนใจท่านผู้ฟังมื้อนี้พวกเราจะเริ่มต้นในการสรุปนิยอท่านฟังตื่มก่อนว่าเมื่อวานนี้สภาแห่งชาติเพิ่นได้มีการประชุมในงานอันใดกันแดเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าและเมื่อวานนี้เนาะได้กองประชุมก็ได้มีการดำเนินภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไสศรีบันดอนประธานสภาแห่งชาติซึ่งสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งก็ได้มีการรับฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการ2027เป็นต้นก็คือกระทรวงการเงินซึ่งแล้วก็มีธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงโยธาธิการและขนส่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้มีการขึ้นอธิบายชี้แจงเจ้า
1: เจ้าสำหรับการชี้แจงอธิบายของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ตอบคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในหลายปัญหาสำคัญโดยเฉพาะกรณีเกี่ยวกับการติดตามกฎการการประเมินโครงการเซาสัมปทานที่ดินโดยบ่มีประสิทธิภาพส่วนท่านเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดราคาหัวหน่วยการก่อสร้างบรรดาโครงการลงทุนของรัฐในโครงรางพื้นฐานที่มีราคาสูงรัฐบาลจะมีมาตรการแนวใดในการปรับปรุงกลไกกำหนดราคาหัวหน่วยการติดตามคุณภาพรวมถึงการเบิกจ่ายต่างๆ
2: เจ้าและสำหรับคำถามที่ว่าติดพันกับคะแนนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเกี่ยวกับการหาประกันการหันเปลี่ยนระบบการศึกษาสายสามัญมาเป็น6+3+3ก็มีการดำเนินไปยังโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและก็มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะเป็นความพร้อมในการจัดวางบุคลากรการศึกษาและก็หลักสูตรการเรียนการสอนและก็ความขอสะดวกขอยุ่งยากและก็สิ่งท้าทายต่างๆซึ่งท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้มีการอธิบายชี้แจงเจ้า
1: หลังจากที่สมาชิกสภาแห่งชาตินะครับฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการ2027ที่เห็นว่ามีความสนใจมีความสำเร็จเนาะท่านสลึมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีก็มีคำเห็นเพิ่มเติมต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลที่เห็นว่าสมาชิกสภาแห่งชาติให้ความสนใจหลังจากนั้นท่านสนใจศรีพันดอนประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมก็ได้มีคำเห็นสรุปสั่งรวมต่อเวียกงานของรัฐบาล
2: เจ้าและนั้นก็เป็นการดำเนินกองประชุมของเมื่อวานนี้เนาะที่ว่าได้มีการประกอบความเห็นมีการชี้แจงอธิบายต่างๆเกี่ยวกับคะแนนการต่างๆ
1: เจ้าสำหรับวาระกองประชุมในตอนเช้ามื้อนี้พวกเราจะให้ท่านรับฟังและระยะต่อไปอีกจักหน่อยจะมีการถ่ายทอดเข้าจากหอสภาแห่งชาติเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าและสำหรับเวลาของมื้อนี้เนาะการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10 จะได้มีการพิจารณาเวียกงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดการแห่งรัฐซึ่งตามวาระแล้วเนาะแม่นท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐจะเป็นผู้รายงานเวียกงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027และกับบทรายงานผลการกวดสอบบุษรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐนั่นเอง
1: เจ้าในหลังจากนั้นท่านจะได้รับฟังบทรายงานขององค์การกวดการแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ซึ่งจะเสนอโดยท่านวันไซพองสวรรค์ประธานองค์การกวดการแห่งรัฐ
2: เจ้าและต่อจากนั้นนอท่านจันทบุญสุขอรุณประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติก็จะได้มีการประกอบความเห็นคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดการแห่งรัฐบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐจ้ะ
1: เจ้าและหลังจากนั้นจะท่านประธานกรมประชุมจะมีการจ่อจี้ให้ทิศซีน้ำในการค้นคว้าประกอบคำเห็นและพร้อมนั้นกับบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติจะประกอบคำเห็นต่อบริงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดการแห่งรัฐส่วนภาคบ่ายก็จะสืบต่อประกอบคำเห็นใส่บริงานนี้เส้นเดียวกันเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าและถ้าหากว่าในเรื่องงานการดำเนินกรมประชุมเนาะถ้าว่าท่านใดที่ว่ามีคำเห็นคำเสนอมีข้อคัดข้องมองใจอยากเสนอมายังสภาแห่งชาติท่านยังสามารถติดต่อเข้ามาที่โทรศัพท์สายด่วนของสภาแห่งชาติได้ในวงราชการนอนนับแต่มื้อนี้ไปจนถึงวันที่21เนาะก็คือผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน156ในวงราชการและการทางผ่านทางอีเมลของสภาแห่งชาติได้คือกันก็คือ nanlao.156@gmail.com และผ่านแอปของสภาแห่งชาติก็คือลาวหน้าได้ในมงรัฐการ
1: เจ้าถือว่าทุกคำผินของทานนั้นเพื่อจะนำส่งต่อให้แก่ภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อไปโอลมปรึกษาหรือแก้ไขกันในระยะต่อไป
2: เจ้า
1: ท่านผู้ฟังว่าถึงเวียกงานฟันธามในการท่องเที่ยวเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญเป็นปลายแหลมของเศรษฐกิจของชาติลาวพวกเราฉันวันนี้จะให้ท่านมาฟังเติมเกี่ยวกับกระทรวงแห่งข่าวฟันธามในการท่องเที่ยวเพื่อได้ค้นคว้ากำหนดการแบ่งขันคุ้มครองออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจคือในเมื่อวานนี้ท่านนางสวนสวรรค์มิญเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็ได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสภาแห่งชาติอยู่ในกองประชุมซึ่งท่านได้ว่าว่ากองประชุมวัฒนธรรมและการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมันได้ค้นคว้ากำหนดคืนเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจระหว่างขั้นศูนย์กลางและขั้นท้องถิ่นเป็นต้นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี้ได้ค้นคว้าพิจารณาอนุญาตโจและยกเลิกการดำเนินธุรกิจและยั่งยืนสืบต่อดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวทุกประเภทของนักลงทุนต่างประเทศบริการท่องเที่ยวระหว่างประเทศการยั่งยืนสืบต่อบัตรให้พนักงานน้ำเที่ยวระดับชาติใบยั่งยืนรับแขกสัวคราวและการขึ้นทะเบียนผู้นำพาคณะนักท่องเที่ยวพิจารณานอกจากนี้ก็ได้พิจารณาโจและยกเลิกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจทุกประเภทในขอบเขตทั่วประเทศที่เห็นว่าขัดกับกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของแขนงการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
2: เจ้าสำหรับขันพเนกเนาะขันพเนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครหลวงและแขวงก็มีสิทธิ์ค้นคว้าพิจารณาอนุญาตโจและยกเลิกการดำเนินธุรกิจและยั่งยืนสืบต่อการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวทุกประเภทที่มีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงแขวงของตนยกเว้นการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศธุรกิจน้ำเที่ยวระหว่างประเทศการยั่งยืนสืบต่อบัตรพนักงานน้ำเที่ยวระดับแขวงและพื้นที่เฉพาะใดหนึ่งยกเว้นพนักงานน้ำเที่ยวระดับชาติแล้วก็ยกเลิกไปอนุญาตดำเนินธุรกิจทุกประเภทที่ออกโดยองค์การวัฒนธรรมและท่องเที่ยวนครหลวงเมืองที่เห็นว่าขัดกับกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้มีการติดตามกวดกาธุรกิจการท่องเที่ยวที่ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของตนเนาะเพื่อเสนอขั้นเทิงแก้ไขตามระเบียบการ ซึ่งโครงการประทับและการท่องเที่ยวนครหลวงก็ได้มีสิทธิ์ค้นคว้าพิจารณาอนุญาตโจ๊ะและก็ยกเลิกการดำเนินธุรกิจและยั่งยืนสืบต่อดำเนินธุรกิจสถานที่พักแฮมประเภทเฮือนพักและก็เฮือนพักของประชาชนและก็ธุรกิจที่ว่ามีทุนจดทะเบียนตั้งแต่1ตื้อกีบลงมาเนาะยกเว้นการลงทุนต่างประเทศธุรกิจบริการน้ำเที่ยวระหว่างประเทศธุรกิจบริการน้ำเที่ยวภายในประเทศบัตรพนักงานน้ำเที่ยวระดับชาติพนักงานน้ำเที่ยวระดับแขวงและภาคพื้นและก็มีการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจแต่ละครั้งเนาะต้องมีการประสานสมทบและต้องมีโฉนดนำส่งให้กับแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครหลวงแขวงแขนงอุตสาหกรรมและการค้าร่วมถึงภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามการแบ่งขันคุ้มครองเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพในการคุ้มครองติดตามกวดกาตามพระราชบัญญัติของตนซึ่งรายละเอียดอื่นๆก็ได้มีการกำหนดคำแนะนำเนาะแล้วก็มีบรรดานิติกรรมการเคลื่อนไหวเวียกงานอื่นๆของเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ว่าสามารถเข้าไปค้นคว้าอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงได้เนาะซึ่งเว็บไซต์ของกระทรวงเพิ่นนี่ก็แม่น mix เนาะ i .gov
1: la เจ้าจะจริงง่ายๆเนาะนั่นก็คือ mict .gov la และนอกจากในเมื่อวานนี้ท่านนางสวนสวรรค์วินิเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยังได้ให้ฮู้ตื่นว่าผ่านการติดตามและกวดกาในการจัดตั้งปฏิบัติ

0: บ่ายบางเหตุการณ์ก็บ่ได้รับการรายงานจากท้องถิ่นแต่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆจึงได้ให้กรมเกี่ยวข้องนี่นะประสานงานและก็สมทบแก้ไขในแต่ละปัญหา
1: เจ้าท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้อยู่ที่ห้องประชุมเนาะบรรดาคณะผู้แทนก็ได้ทยอยกันเข้ามาอยู่ในห้องประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เลยแล้วก็มีการทักทายสบายดีเนาะในการที่ว่าจะมาพร้อมกันในการ
0: ที่จะเกี่ยมพร้อมเข้าสู่วาระของกรมประชุมในภาคเช้ามื้อนี้เน
1: า
0: ะก็ถ้าว่าท่านใดที่กำลังขับขี่ยานพาหนะปัจจุบันที่มันยังสับสนอยู่ในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือเมืองใหญ่ๆนะก็ให้ระมัดระวังเนาะในการสลุดใส่ถนนคอยไปคอยมาเพราะว่าอุบัติเหตุที่พวกเขาเห็นทุกมื้อเลยเมื่อมื้อใดมาเมื่อใด3หนทางนี่ก็ถือว่าเห็นเกือบว่าทุกเส้นทางมักเกิดอุบัติเหตุกันย้อนว่าความประมาทของนักขับขี่อะไรเน
1: า
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องได้มีสติระมัดระวังคอยไปคอยมาเนาะเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามมาแหละ
0: เจ้าเพราะเขาจะทบทวนอีกทีนึงว่าตอนเช้ามื้อนี้ในกล่องประชุมมื้อนี้เพิ่นจะได้มีการรายงานเวียกงานอันใดกันแด่
1: เจ้าซึ่งในตอนเช้ามื้อนี้เนาะตามวาระเนาะจะเป็นท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การตรวจสอบแห่งราชจะได้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับเวียกงานขององค์การตรวจสอบแห่งราชเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2016และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2017บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025และองค์การตรวจสอบแห่งรัฐและต่อจากนั้นท่านวันไซพงษ์สวรรค์ประธานองค์การตรวจการแห่งรัฐก็จะได้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับเวียกงานขององค์การตรวจการแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027
0: เจ้าหลังจากนั้นท่านจันทบุญสุขอรุณประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินต่างนาคณะประจำสภาแห่งชาติก็จะอ่านบทประกอบคำเห็นคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การกฎกาองค์การกฎสอบแห่งรัฐและองค์การกฎกาแห่งรัฐบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกฎสอบแห่งรัฐหลังจากนั้นจะมีการเจาะจิ้มและให้ทิศซีน้ำในการค้นคั่วประกอบความเห็นโดยเมนทานประธานกรมประชุมและหลังจากนั้นบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติก็จะประกอบความเห็นต่อบริงานของการกฎสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐ
1: เจ้า
0: ท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ถือว่าสมาชิกสภาแห่งชาติทั้งหมดนี่มี175ท่านเข้าห้องประชุมการถือว่ามีหน้า158ท่านฉะนั้นต่อไปนี้พอจะนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของการถ่ายทอดเสียงกล่องประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติจากสภาแห่งชาติสื่อท่านฟังได
2: ้ชาติที่เคารพนับถืออย่างสูงบรรดาท่านคณะประธานที่นับถือท่านประธานองค์การกฎการแห่งรัฐท่านประธานองค์การตรวจสอบแห่งรัฐที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติที่นับถือโดยปฏิบัติตามวาระกองประชุมในตอนเช้ามื้อนี้พวกเฮาจะได้รับฟังการรายงานและการประกอบคำเห็นต่อเวียกงานองค์การตรวจสอบแห่งรัฐและองค์การกฎกาแห่งรัฐต่อไปขอเห็นเชิญท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกฎสอบแห่งรัฐขึ้นเสนอบทรายงานขององค์การกฎสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027บทรายงานการกฎสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐใช้เวลา30นาทีขอเชิญ

0: เฮียนท่านสอนไซสิพันดอนประธานสภาแห่งชาติที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านคณะประธานท่านประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐที่เคารพอย่างสูงบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกรัฐบาลแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกองประชุมที่นับถือและหักแพงโดยได้รับอนุญาตจากประธานกองประชุมข้าพเจ้าในนามประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐขอรายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐประจำปี2016การแก้ไขผลการกวดสอบประจำปี2016และแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2017ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ภาคที่1สรุปแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2016การเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐประจำปี2016โดยรวมแล้วแม้นมีทางกาลโอกาสและสิ่งท้าทายอันเกิดจากสภาพการที่เกิดขึ้นในภาคพื้นและสากลซึ่งมีการพันแปรไปอย่างซับซ้อนถึงอย่างไรก็ตามภายใต้การนำพาสี่นำของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลและการประสานสมทบกับบรรดากระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นรวมทั้งการสนับสนุนของบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์และคู่ห่วงพัฒนาได้เหตุให้การเคลื่อนไหวเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐบรรลุผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีโครงประกอบต่อของบทรายงานของข้าพเจ้ามีดังนี้รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปี2016รายงานเกี่ยวกับการดำเนินเวียกงานกวดสอบและการแก้ไขผลการกวดสอบและเสนอทิศทางแผนการสำหรับปี2017และพร้อมนั้นก็มีขอเสนอจำนวนหนึ่งโปรแมงหนึ่งสรุปการเคลื่อนไหวปี2016ข้อหนึ่งผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มในปี2016องค์การกวดสอบแห่งรัฐได้สำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มดังนี้หนึ่งได้ค้นคว้าสร้างและปรับปรุงนิติกรรมจำนวน16ฉบับเพื่อรับใช้การเคลื่อนไหวเวียกงานวิชาเฉพาะกวดสอบและการประสานสมทบในการแก้ไขผลการกวดสอบ2ได้สร้างนักกวดสอบขันหนึ่งได้จำนวน66คนสอบเสียงคัดเลือกนักกวดสอบขันหนึ่งเพื่อดำเนินขั้นตอนในการสร้างเป็นนักกวดสอบขันสองได้จำนวน21คนสำเร็จตามแผนปี3ได้สำเร็จการฝึกอบรมครูฝึกได้จำนวน67คนจัดตั้งการยกระดับและฝึกอบรมนักกวดสอบอยู่ภายในและต่างประเทศได้17ครั้งและมีผู้เข้าร่วม137เถื่อคนในบรรดาหัวข้อต่างๆเป็นต้นการยกระดับทักษะการหันเป็นทันสมัยการแก้ไขผลการกวดสอบความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจการกวดสอบการเก็บรายหับสวยสากลภาษีและหัวข้อสำคัญต่างๆ 4. ได้ร่วมมือกับองค์การกวดสอบแห่งรัฐสสเวียดนามสปจีนกัมพูชามองโกเลียญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียสถาบันกวดสอบสูงสุดอาเซียนสถาบันกวดสอบสูงสุดอาเซียและองค์การกวดสอบสูงสุดสากลลงลึกปรึกษาหารือและเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับวิชาเฉพาะกวดสอบเป็นต้นการพัฒนาเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐกลไกการเข้าถึงข้อมูลทางด้านการเงินของรัฐและการกวดสอบการสร้างแผนงบประมาณแห่งรัฐรวมทั้งการขุดค้นแห่ธาตุข้อ2น้อยด้านอ่อนและข้อคงค้างเคียงคู่กับด้านดีผลสำเร็จที่กล่าวมาข้างเทิงนั้นองค์การกวดสอบแห่งรัฐก็ยังมีจุดอ่อนข้อคงค้างที่จะต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงแก้ไขในตัวหน้าดังนี้1การค้นคว้าสร้างและพันขยายนิติกรรมใต้กฎหมายบางอันยังสักษาใช้เวลายาว2การหันเป็นทันสมัยเวียกงานกวดสอบยังมีข้อจำกัดทางด้านจำนวนบุคลากรที่ชำนาญด้านไอทีการพัฒนาระบบและอุปกรณ์รับใช้ใช้งบประมาณหลายการวางแผนพัฒนาและหันเวียกงานกวดสอบเป็นทันสมัยอย่างศักดิ์ศรี 3. องค์การกวดสอบแห่งรัฐได้มีการผัวพันร่วมมือกับองค์การกวดสอบสากลและภาคพื้นในหลายประเทศหลายหัวข้อวิชาเฉพาะแต่การค้นคว้าเพื่อนำเอาบทเรียนที่ก้าวหน้ามานำใช้ยังเห็นได้ช้าโดยเฉพาะการหันมานำใช้ AIรูปแบบ2การเคลื่อนไหวกวดสอบประจำปี2026ผ่านการติดตามสุกยู่การกวดสอบขึ้นในการแก้ไขผลการกวดสอบปี2026 ซึ่งเป็นการติดตามการปฏิบัติมติเลขที่173สพส.โดยเฉพาะในปัญหาที่ติดพันกับเงินที่กวดสอบเห็นเพิ่มนี่ต้องหับสวยสาอากรนี่ต้องหับทรัพย์สินขาเศร้าสัมปทานรายหับที่เป็นถาแห้งบ่มซ่อนจากบรรดาวิสาหกิจธนาคารกิจการเศร้าสัมปทานและการขุดค้นแห่ธาตุที่ยังบ่ทันเก็บได้บ่ทันได้เก็บหรือเก็บในอัตราต่ำกว่ากฎหมายและระเบียบการกำหนดไว้เฮ็ดให้รัฐเสียผลประโยชน์ซึ่งการแก้ไขผลการตรวจสอบมีความคืบหน้าดังนี้1อยู่ในคงเขตงบประมาณรัฐปัญหาที่ต้องได้แก้ไขรวมมีรายรับรายจ่ายที่ตรวจสอบเห็นนี่ต้องได้รับนี่ต้องรับจากสวยสาอากรนี่ต้องรับทรัพย์สินรัฐค่าทรัพยากรเงินปันผลเงินรักษาไว้ในบัญชีล่อถ่าและปัญหาอื่นๆรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,124 ตื้อกีบและ25.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนั้นแก้ไขได้จำนวน 5,577 ตื้อกีบและ3ล้าน 700,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 38% ของจำนวนที่ต้องแก้ไขยังข้างจำนวน 8,547 ตื้อกีบและ 21.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 61.5% ของตัวเลขรวมขังเทิงข้อ1น้อยปัญหาที่ได้รับการแก้ไขสามารถแก้ไขหรือแหล่งทวงเอาเงินจากหนี้ต้องรับมอบเข้างบประมาณรัฐจำนวน 3,417 ตื้อกีบและ3.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2. สามารถสะสางรายรับรายจ่ายที่กวดเห็นเพิ่มเงินล่วงหน้าในระบบค้างเงินและปัญหาอื่นๆโดยการจดทับจดจ่ายจำนวน 2,159 ตื้อกีบปัญหาที่ยังบ่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ยังบ่ได้รับการแก้ไขรวมเป็นเงิน 8,547 ตื้อกีบและ 21.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ2ปัญหาคงค้างที่ติดพันกับความรับผิดชอบและมติของสภาแห่งชาติเลขที่173สปส.ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขมีทั้งหมด7มาตรการติดพันกับ6กระทรวงและ2แขวงเป็นต้นการแก้ไข2โครงการก่อสร้างอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำมูลค่า 60.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ2การเก็บกำและจัดฐานข้อมูลการเก็บพันธะสัญญาสัมปทานอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทัดหลวง3การวัดแท่งเนื้อที่ดินสัมปทานบ่อแฮหินประเสริฐ 1,700 เฮกตาร์เพื่อเป็นบ่อนเอียงในการเก็บค่าเสาสัมปทาน4การดัดแก้สัญญาสัมปทานการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าขนาดน้อยจำนวน14โครงการ5การสร้างสัญญาเสาสัมปทานที่ดินปลูกยางพาราปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตสนามกอล์ฟ6การปรับปรุงกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างกฎหมายว่าด้วยการก่อสร้างหัวหน่วยราคาก่อสร้างและดำรัสว่าด้วยการปรับไหมต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับแห่ธาตุ2คงเขตเงินกู้ยืมและสวยเรือล่าปัญหาที่ต้องได้แก้ไขรวมมีการเก็บเงินคืนจากการจ่ายเงินเกินระเบียบและบ่มีเอกสารยั่งยืนการมอบอากรมูลค่าเพิ่มอากรรายได้การมอบคืนจากการจ่ายซ้ำซ้อนไล่หับจากการจดทะเบียนเอกสารการสังรวมมูลค่าต้นทุนทรัพย์สินคงทีเข้าในบทสรุปบัญชีและปัญหาอื่นๆรวมเป็นเงิน 81.6 ตื้อกีบในนั้นแก้ไขได้จำนวน 52.1 ตื้อกีบเท่ากับ 64% ของจำนวนที่ต้องได้แก้ไขยังข้าง 29% ข้อ2ปัญหาที่ยังแก้ไขบ่ได้บ่ขาดตัว1มีเก้าโครงการของ3กระทรวงโยธากสิกรรมและสาธายังบ่ทันได้แก้ไขการบันทึกทรัพย์สมบัติคงทีการเก็บเงินคืนที่ใช้จ่ายบ่ถูกต้องตามระเบียบการการเล็งท่วงการมอบอากรและค่าธรรมเนียมข้อ2มี3โครงการของ2กระทรวงกสิกรรมและสาธารณสุขยังบ่ได้กวดกาความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายข้อ3คงเขตวิสาหกิจ ปัญหาที่ต้องได้แก้ไขอยู่ในโครงเขตวิสาหกิจรวมมีการมอบอากรกำไรอากรรายได้อากรมูลค่าเพิ่มการเล็งท้องหนีต้องหับการสะสางหนีต้องทรงการสังรวมรายหับมูลค่าต้นทุนสับสมบัติคงที่เข้าในเอกสารรายงานการเงินรวมเป็นเงิน 1,963 ตื้อกีบในนั้นแก้ไขได้จำนวน 1,760 ตื้อกีบเท่ากับ 89% ของจำนวนที่ต้องได้แก้ไขยังข้างจำนวน 202.5 ตื้อกีบก็32ปัญหาที่ยังบ่ได้รับการแก้ไขยังมี13วิสาหกิจบ่ได้มอบอากรและพันธะอื่นๆเข้างบประมาณแห่งรัฐจำนวน15ตื้อกีบมี2วิสาหกิจยังบ่ได้บันทึกรายรับนี่ต้องรับเข้าในเอกสารรายงานการเงินมี12วิสาหกิจยังบ่ได้กวดกาความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและการกู้ยืมเงินโดยบ่ได้ผ่านการเห็นดีจากสภาบริหารข้อ4ของเขตธนาคารปัญหาที่ต้องได้แก้ไขในโครงเขตธนาคารรวมมีการเก็บกู้คืนเงินที่ปล่อยกู้เกิน 25% ของทุนสั้นหนึ่งเงินที่ได้จ่ายแทนบริษัทจากการค้ำประกันสัญญาการมอบอากรมูลค่าเพิ่มอากรกำไรการติดตามการปฏิบัติเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ของธนาคารแห่งสปป.ลาวและปัญหาอื่นๆรวมเป็นเงิน 14,345.5 ตื้อกีบในนั้นแก้ไขได้จำนวน 3,853 ตื้อกีบเท่ากับ 26.8% ของจำนวนที่ต้องได้แก้ไขและยังข้างจำนวน 10,452 ตื้อกีบเท่ากับ 75.2% ข้อ2ปัญหาที่ยังบ่ได้รับการแก้ไขการเก็บกู้เงินคืนที่จ่ายแทนบริษัทจากการค้ำประกันสัญญาการเก็บกู้ต้นทุนและดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ของลูกค้าที่ธนาคารได้ปล่อยกู้เกินทุนสั้นหนึ่งยังบ่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรสังรวมแล้วการแก้ไขผลการตรวจสอบในปี2026ตามมติ173สปส.มีความคืบหน้าในระดับที่ดีขึ้นเห็นได้บางหัวหน่วยได้เอาใจใส่แก้ไขผลการตรวจสอบโดยเฉพาะกระทรวงการเงินได้ค้นคว้าปรับปรุงกฎหมายเซ็นกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยทุนของรัฐได้แต่งตั้งคณะลงแก้ไขตามผลการตรวจสอบอยู่บรรดาแขวงในการเก็บกู้หนี้ต้องหับและสะสางบัญชีล่อถ่าอยู่ในระบบคลังเงินมีความคืบหน้าดีขึ้นเท่าละเก่าขอสาเหตุที่พาให้การแก้ไขผลการตรวจสอบเห็นได้น้อยมีดังนี้โดยพื้นฐานกฎหมายดำรัสมติคำสั่งและนิติกรรมใต้กฎหมายมันได้กำหนดอย่างละเอียดครบถ้วนแล้วแต่การค้นคว้าเสื่อมซึมและจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมดังกล่าวนั้นยังบ่ทันเข้มงวด 2. การคุ้มครองเป้าหมายถูกตรวจสอบยังบ่มีกลไกติดตามสุกยู่การแก้ไขผลการตรวจสอบที่เป็นระบบขาดการประเมินและรายงานเป็นแต่ละระยะบ่มีการกำหนดตัวเสียวัดทางด้านเวลาและอัตราส่วนความคืบหน้าในการแก้ไขผลการตรวจสอบเป็นแต่ละกรณีเพื่อติดตามสุกยู่และกวดคืนปัญหาของข้าง 3. ความรับผิดชอบความเป็นเจ้าการของคณะผักคณะนำองค์การคุ้มครองเป้าหมายถือตรวจสอบยังบ่ทันสูงยังถือเบาต่อการนำพาการแก้ไขผลการตรวจสอบการปฏิบัติมาตรการทั้งวินัยทั้งแพงทั้งอาญาต่อผู้ละเมิดยังเห็นได้หน่อยบางกรณีก็บ่ได้มีการพิจารณาแก้ไขตามระเบียบและกฎหมายโปรแมง3การตรวจสอบประจำปี2026ในปี2026องค์กรตรวจสอบแห่งรัฐมีแผนตรวจสอบทั้งหมด147เป้าหมายปฏิบัติสำเร็จแล้วจำนวน105เป้าหมายเท่ากับ 71.4% ของแผนการตรวจสอบทั้งหมดส่วน42เป้าหมายแม้นอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบคาดว่าจะปฏิบัติสำเร็จตามแผนในเดือนตุลา2026นี้ทั้งนี้ก็ย้อนว่ากองประชุมสภาแห่งชาติสุดปัจจุบันนี้แม่นเปิดขึ้นก่อนกำหนดปกติจังสั่นเวียกงานขององค์การตรวจสอบก็จึงบ่ทันได้สำเร็จตามแผนการแต่ก็ถือว่าดำเนินไปตามแผนปกติการตรวจสอบอยู่ในคมเก็บงบประมาณแห่งรัฐ1ด้านรายรับงบประมาณตรวจสอบเห็น เพิ่มไล่หับและหนีต้องหับจำนวน 7,339 ตื้อกีบซึ่งต้องได้ปฏิบัติมาตรการเร่งท่วงและมอบเข้างบประมาณแห่งรัฐไล่หับและหนีต้องหับดังกล่าวประกอบมีเงินไล่หับวิชาการค่าเสาสัมปทานเงินระดมเงินอากรจากการไล่เลี้ยงเงินช่วยเหลือและระดม 2. ยังมีสภาพข้างซ่าสางและจัดสรรเงินในบัญชีล่อถาบัญชี4712,000และบัญชี547จำนวน 3,255.5 ตื้อกีบสาเหตุแมนอยู่ในระยะการหันเป็นทันสมัยในการถือบัญชีและจดกายด้านบัญชียังบ่ทันสมบูรณ์ข้อ3องค์การตรวจสอบแห่งรัฐได้ดำเนินการตรวจสอบลงเลิกการมอบพันธะอากรและพันธะการแจ้งมอบพบเห็น10แขวงเก็บพันธะอากรและค่าธรรมเนียมบ่ครบถ้วนซึ่งต้องได้เก็บเพิ่มจำนวน 54.4 ตื้อกีบและ 959,000 ดอลลาร์สหรัฐ 4. การคุ้มครองขาบินผ่านมีการสำละผ่าน 4 ธนาคารซึ่งบ่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้มีเพียง 2 ธนาคารจำนวน 22.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐและการสำละขาบินผ่านบ่ครบถ้วนจำนวน10,123,000 ดอลลาร์สหรัฐหากกวดเห็น223โครงการขุดค้นแห่ธาตุเกินเนื้อที่ที่ได้รับอนุญาตสัมปทานการกำหนดอัตราค่าเสาสัมปทานต่ำกว่าระเบียบการที่ได้กำหนดบ่มีสัญญาสัมปทานบ่ได้วางเงินค้ำประกันบูรณะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการปิดบ่อบ่มีใบอนุญาตขุดค้นใบอนุญาตขุดค้นหมดอายุซึ่งต้องได้ขิดไหลมอบพันธะเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 1.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 3.77 ตื้อกีบซึ่งเกิดจากการคุ้มครองติดตามกฎกาบ่เข้มงวดการกำหนดอัตราในสัญญาบ่ไปตามระเบียบการที่กำหนดไว้ 6. การตรวจสอบการคุ้มครองการจัดเก็บรายหับจากเขื่อนไฟฟ้าการคุ้มครองการเขื่อนไฟฟ้ายังบ่ทันเป็นระบบหัดกุมการติดตามกวดกาบ่เข้มงวดเฮ็ดให้เสียรายรับอย่างมหาศาลดังนี้กวดสอบเห็นเขื่อนไฟฟ้ากันศูนย์กลางและท้องถิ่นจำนวน20เขื่อนข้างมอบและมอบค่าภาคหลวงบ่ครบถ้วนจากการขายพลังงานไฟฟ้าจำนวน 20.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ5.81ตื้อกีบเขื่อนไฟฟ้าจำนวน5เขื่อนที่ได้ดำเนินการผลิตและขายพลังงานไฟฟ้าฮอดปี2025มีมูลค่าการขายจำนวน 5,232 ตื้อกีบยังบ่ได้เซ็นสัญญาสัมปทานเฮ็ดให้บ่มีบ่อนอิงในการขิดไล่เพื่อเก็บค่าภาคหลวงและพันธะอื่นๆเข้างบประมาณแห่งรัฐถือว่ายังบ่ได้เก็บเขื่อนไฟฟ้า2เขื่อนคันท้องถิ่นคุ้มครองที่ได้ดำเนินการผลิตและขายพลังงานไฟฟ้าแต่ปี2021หา2025จำนวน 66.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐขันแขวงเซ็นสัญญายกเว้นการเก็บค่าภาคหลวงเฮ็ดให้รัฐบาลเสียผลประโยชน์จำนวน 3.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐเขื่อนไฟฟ้า9เขื่อนยังขาดหมอกค่าเสาและสัมปทานที่ดินจากเขื่อนไฟฟ้าจำนวน 192,000 ดอลลาร์สหรัฐ7. กวดสอบเห็นการจัดเก็บรายรับจากกิจการโทรคมบ่ครบถ้วนจำนวน 7.19 ตื้อกีบย้อนกระทรวงที่รับผิดชอบบ่ได้ลงกวดกาหลายเลี้ยงรายรับที่ต้องมอบตัวจริงนำผู้ประกอบการ2ด้านรายจ่ายงบประมาณกวดสอบเห็นรายจ่ายนอกแผนงบประมาณแห่งรัฐเข้าในเวียงงานบริหารปกติจำนวน 78.26 ตื้อกีบ2กวดสอบเห็นการนำใช้เงินเกินแผนปี2024บ่ถูกเป้าหมายและบ่ถูกตามเงื่อนไขการสำละจำนวน 12.97 ตื้อกีบ 3. กวดสอบเห็น 4. โครงการลงทุนของรัฐมีนาเวียกบ่ได้จัดตั้งปฏิบัติและกิจไหลบริมาณนาเวียกตัวจริงมูลค่า 3.6 ตื้อกีบซึ่งยังบ่ได้หักมูลค่าดังกล่าวออกจากแผนลงทุนของรัฐ 4. กวดสอบเห็น 1. โครงการมีมูลค่าก่อสร้าง 153.42 ตื้อกีบซึ่งสูงกว่าราคากลางถึง 57.82 ตื้อกีบขอโครงเกตโครงการเงินกู้ยืมและช่วยเหลือล่าการคุ้มครอง เงินกู้ยืมและสวยเหลือล่าขาดความเป็นเจ้าการและระบบควบคุมภายในขององค์การยังบ่หัดกุมจึงเกิดมีสภาพเซ็น1กวดสอบเห็น3โครงการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินบ่สอดคล้องกับระเบียบการจ่ายเกินสัญญาที่ได้กำหนดเบิกจ่ายน้ำมันค่าผักเช่าเกินระเบียบการจ่ายซ้ำซ้อนและจ่ายซ่อมแปลงบ่ถูกเป้าหมายรวมเป็นเงิน 1.37 ตึกีบ2กวดสอบเห็น3โครงการมอบอากรมูลค่าเพิ่มอากรกำไรบ่ครบถ้วนจำนวน3ตึกีบ3กวดสอบเห็น4โครงการจ่ายเงินเกินหน้าเวียกบ่ได้ปฏิบัติและปฏิบัติบ่ครบถ้วนปฏิบัติโครงการศักษาบ่ได้นำสัญญาหับเหมาก่อสร้างและสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาไปจดทะเบียนเอกสารซึ่งต้องได้ปรับใหม่และเก็บกู้คืนเงินเข้างบประมาณแห่งรัฐจำนวน 153.9 ล้านกีบขอข้อของเขตวิสาหกิจ1กวดสอบเห็น8วิสาหกิจมอบอากรรายได้อากรมูลค่าเพิ่มอากรกำไรเงินปันผลจากกำไรสุทธิและค่าปรับไหมบ่ครบถ้วนจำนวน 13.88 ตึกีบ2กวดสอบเห็นวิสาหกิจความทื่นระวังรัฐเอกชนบริษัทท่องเที่ยววัฒนธรรมมหาชนได้กู้ยืมเงินจากบริษัทเอกชนจากบุคคลเป็นจำนวนเงิน 38.22 ตึกีบและเอาไปปล่อยกู้ต่อจำนวน 10.87 ตึกีบและนำใส่ภายในจำนวน 27.35 ตึกีบโดยบริษัทอนุญาตจากกระทรวงการเงินและบ่สอดคล้องกับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจของงอของเขตธนาคาร1กวดสอบเห็น2ธนาคารคือธนาคารการค้าต่างประเทศและธนาคารส่งเสริมกสิกรรมมอบอากรกำไรบ่ครบถ้วนจำนวน5.24 ตึกีบซึ่งเกิดจากการลงบัญชีและการนำใส่ใบเก็บเงินบ่ครบถ้วน2กวดสอบเห็น1ธนาคารมอบอากรรายได้และอากรมูลค่าเพิ่มบ่ครบถ้วนจำนวน1ตึกีบ3กวดสอบเห็นธนาคาร2แห่งบ่เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมีการอนุมัติเงินกู้จำนวน25สัญญาเกินเพดาน 25% ของทุนสั้นหนึ่งเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 8,446 ตึกีบโปรแมง2ที่ราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐปี2025ด้านรายรับงบประมาณประจำปี2025ตามแผนการแม่นวางไว้69,800 ตึกีบปฏิบัติได้จำนวน 79,852 ตึกีบเกินแผน 10,052 ตึกีบเท่ากับ 14.4% ของแผนการกวดสอบเห็นเพิ่ม 189.73 ตึกีบเห็นให้รายรับเพิ่มเป็นจำนวน 80.42 ตึกีบ 80,042 ตึกีบ 2. ด้านรายจ่ายรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ตามแผนแม่นมีจำนวน 82.60 ตึกีบปฏิบัติได้ตัวจริง 71,314 ตึกีบถือว่าจ่ายลุดแผนจำนวน 10,745 ตึกีบเท่ากับ 13% ของแผนการกวดสอบเห็นเพิ่ม 78.33 ตึกีบเหตุใดรายจ่ายเพิ่มเป็นจำนวน 71,392 ตึกีบ 3. การดุลเดียงงบประมาณแห่งรัฐแผนขาดดุลที่ว่างไว้แม่น 12,260 ตึกีบปฏิบัติได้ตัวจริง 8,538 ตึกีบกวดสอบเห็นรายรับเพิ่ม 111.4 ตึกีบในนั้นรวมกันดุลเดียงจำนวน 8,649 ตึกีบเหตุให้ตัวเลขขาดดุลลดลงจากแผนรายรับที่คาดคะเนไว้ข้อ5โรแมง5มาตรการแก้ไขผลการตรวจสอบต่อกับปัญหาคงค้างที่ได้กำหนดในมติ173สพส.ลงวันที่21พฤศจิกายน2025เสนอให้บรรดาหัวหน่วยงบประมาณขั้นสูงกลางและท้องถิ่นสืบต่อแก้ไขอย่างเข้มงวดในนั้นคงเขตงบประมาณแห่งรัฐมี21มาตรการเกี่ยวข้องกับ17แขวง นครและนครหลวงเวียงจันทน์และ7กระทรวงองค์การของเขตเงินกู้ยืมและสวยเหลือล่ามี6มาตรการของเขตวิสาหกิจมี9มาตรการและของเขตธนาคารมี5มาตรการขอมาตรการแก้ไขผลการตรวจสอบประจำปี2025ซึ่งตรวจสอบในปี2026มาตรการรวม1ให้กวดกาความผิดชอบทางด้านการเมืองต่อการจัดตั้งนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการละเมิดตามผลการตรวจสอบอย่างเข้มงวด2ให้ถือเอาการแก้ไขผลการตรวจสอบเป็นบ่อนเองและเงื่อนไขในการตีราคาประเมินผลงานหรือปฏิบัตินโยบายต่อการจัดตั้งและพนักงานราชการศึกษาอบรมกล่าวเตือนลงวินัยให้ใส่แทนค่าเสียหายปรับไหมและดำเนินตามกระบวนการยุติธรรม3ให้หัวหน่วยให้หัวหน้าองค์การคุ้มครองเป้าหมายและเป้าหมายถูกตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไขผลการตรวจสอบรับผิดชอบต่อผลสำเร็จและขอคงค้างในการจัดตั้งของตนอย่างเต็มส่วนมาตรการเฉพาะสำหรับแต่ละของเขต1เสนอให้กระทรวงการเงินปฏิบัติมาตราปฏิบัติตาม8มาตรการเช่นให้สั่งมอบเงินสดและเงินฝากเข้าเป็นรายรับงบประมาณ2ให้ทวงเอาเงินจากหนี้ต้องรับช่วยสหกรณ์ทรัพย์สินและหนี้ต้องรับอื่นๆ3สั่งมอบเงินในบัญชีเงินฝากในระบบบัญชีในระบบคลังเงินบัญชี471เข้างบประมาณแห่งรัฐสะสางเงินในบัญชีรอถาบัญชี547ตามการหักหลบงบประมาณแห่งรัฐ5หักเงินรายจ่ายนอกแผนและหักเงินรายจ่ายนอกแผนออกจากแผนงบประมาณแห่งรัฐ6สั่งบัญชีติดตามรายรับค่าภาคหลวงให้มีความครบถ้วนและชัดเจน7เร่งทวงค่าภาคหลวงที่บ่ครบถ้วนจากบริษัทเขื่อนไฟฟ้าจากขันศูนย์กลางและขันท้องถิ่น8เร่งทวงค่าเสาสัมปทานที่ดินให้ครบถ้วน2ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าปฏิบัติ3มาตรการ1ให้กวดกายั่งยืนเนื้อที่สัมปทานที่ดินนำไส้เกินและการมอบค่าเสาสัมปทาน2สั่งบัญชีติดตามเขื่อนไฟฟ้าและสัญญาสัมปทานของเขื่อนไฟฟ้า3ให้กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเร่งทวงและออกใบเก็บเงินให้2บริษัทลาวโทรคมและเบสเทเลคอมมอบรายรับ 1% จากบ่วงรายรับทางกงและค่ารักษาความปลอดภัยให้ครบถ้วน4ให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งปฏิบัติ2มาตรการคือแจ้งให้สายการบินก่อนโอนค่าบินผ่านน่านฟ้าต้องรวมศูนย์อยู่2บัญชีสิกำหนดไว้เท่านั้นบ่ให้เอาไปผ่านบัญชีอื่น2ให้ออกใบแจ้งนี้และให้มอบค่าธรรมเนียมการโอนให้ครบถ้วน5ให้11แขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ปฏิบัติ10มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาคงค้างที่กำหนดซึ่งรายละเอียดก็มีอยู่ในเอกสารฉบับเต็มทั้งหมดละจากสารข้าพเจ้าจะบ่สามารถอ่านหมดย้อนเวลามีจำกัดสำหรับของเขตเงินกู้ยืมและช่วยเหลือล่าให้4กระทรวงมีกระทรวงเกษตรกรรมกระทรวงโยธากระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติหามาตรการเกี่ยวกับการเอาสัญญาไปจดทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนศาลให้เก็บเงินเบิกจ่ายเงินบ่สอดคล้องตามระเบียบการและเกินสัญญาให้มอบเงินอากรกำไรและอากรมูลค่าเพิ่มและให้เก็บคืนเงินรายจ่ายเกินหน้าเวียกที่บ่ได้ปฏิบัติคงเกตวิสาหกิจให้กระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงโยธาและกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าปฏิบัติ8มาตรการให้มอบอากรกำไรจากเงินปันผลและที่เป็นผลประโยชน์เป็นเงินและเป็นวัตถุให้มอบอากรมูลค่าเพิ่มและค่าปรับไหมให้กวดขึ้นการจัดซื้อจัดจ้างและปฏิบัติระเบียบวินัยตามแต่ละกรณีให้มอบอากรมูลค่าเพิ่มจากการบ่อน้ำใสใบบินอากรให้มอบอากรกำไรจากรายจ่ายที่บ่ได้รับการอนุญาตทางด้านช่วยสหกรณ์และให้กวดคืนการดำเนินการกู้ยืมและปล่อยกู้ยืมต่อเพื่อยังยืนความโปร่งใสและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดคงเขตธนาคารให้หาธนาคารปฏิบัติ4มาตรการค คือให้กวดคืนสภาพการปฏิบัติเงินไขสัญญาเงินกู้ที่ปล่อยเกินสภาพเปอร์เซ็นต์ของทุนชั้นหนึ่งและให้มอบอากรกำไรจากผลประโยชน์เป็นเงินและวัตถุและให้มอบอากรมูลค่าเพิ่มที่กวดเห็นเพิ่มจากการซื้อทรัพย์สินขอเสนอขององค์การตรวจสอบซึ่งเป็นโรแบงสุดท้ายของบทรายงานข้าพเจ้านี้ขอเสนอดังนี้เพื่อเหตุให้การคุ้มครองรายรับงบประมาณมีประสิทธิภาพเข้มงวดและครบถ้วนการคุ้มครองรายจ่ายให้มีความประหยัดมีประสิทธิภาพองค์การตรวจสอบแห่งรัฐมีข้อเสนอดังนี้1เสนอให้บรรดากระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นและเป้าหมายถือตรวจสอบแต่งตั้งคณะรับผิดชอบเพื่อติดตามสุกยู่และรายงานความคืบหน้าการแก้ไขผลการตรวจสอบเป็นแต่ละระยะพร้อมทั้งกำหนดแผนการแก้ไขและเวลาสำเร็จให้ชัดเจนโดยมีการติดตามอย่างเป็นระบบจากสภาแห่งชาติและสภาประชาชนแขวง2การแก้ไขหนี้คุ้มเครือที่แก่เหย่ามาหลายปีให้ดำเนินขั้นตอนอย่างครบถ้วนและชัดเจนตามบัตร9ที่องค์การตรวจสอบได้เสนอคือบัตร9ที่1ให้แขนงการเกี่ยวข้องจะแยกข้อมูลให้แจ้งและชัดเจนอันใดเป็นหนี้ปกติหนี้ท่วงยากและหนี้เสียบัตร9ที่2ประกอบเอกสารหลักฐานตามข้อมูลที่แยกได้เพื่อยั่งยืนสถานะเป็นหนี้เสียและหนี้ท่วงยากบัตร9ที่3ขั้นศูนย์กลางคุ้มครองให้เสนอผ่านกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวมเสนอต่อรัฐบาลแล้วเสนอถึงคณะประจำสภาแห่งชาติหรือสภาแห่งชาติพิจารณาขั้นแขวงนครหลวงคุ้มครองแม่นให้คะแนนการเกี่ยวข้องเสนอถึงประธานปกครองแขวงเพื่อสังรวมเสนอต่อสภาประชาชนแขวงนครหลวงพิจารณาตามระบบกฎหมายและให้แต่ละภาคส่วนเป็นเจ้าการประสานสมทบกับองค์การตรวจสอบแห่งรัฐในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าผ่านมาก็มีหลายภาคส่วนว่าบ่มีข้อมูลครบถ้วนแต่บ่ค่อยมีภาคส่วนใดมาพัวพันเพื่อขอข้อมูลนำองค์การตรวจสอบแห่งรัฐเนาะอันนี้ขอให้เพิ่มทวีการประสานสมทบเสนอให้กระทรวงยุติธรรมสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกวดคืนนิติกรรมใต้กฎหมายจำนวนหนึ่งที่สร้างขึ้นคัดกับรัฐบัญญัติว่าด้วยการสร้างนิติกรรมซึ่งเหตุให้รัฐเสียผลประโยชน์ถ้าจำเป็นก็ต้องลบล้างหรือปรับปรุงให้เหมาะสม4ให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้มงวดและเด็ดขาดในการคุ้มครองธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินให้ไปตามระเบียบกฎหมายและหลักการสากลอย่างเข้มงวดเป็นต้นการปล่อยสินเชื่อการคุ้มครองสินเชื่อและการคุ้มครองหนี้บ่เกิดดอกออกผล NPL หาเพื่อให้เวียกงานงบประมาณแห่งรัฐมีบัตรก้าวใหม่ที่ตั้งหน้าและยืนยงเสนอให้รัฐบาลและสภาแห่งชาติพิจารณาสร้างแผนงบประมาณที่สมดุลพร้อมนั้นเงินที่เก็บได้เกินแผนรายรับในแต่ละปีควรนำมาดุลเดียงเหตุให้งบประมาณสมดุลก่อนถ้ามีเงินเหลือจึงนำไปใส่ในจุดประสงค์อื่นซึ่งในครั้งนี้ทางรัฐบาลก็ได้มี2ความคิดเนาะตามข้าพเจ้าเบิ่งนี่อยู่ในบางเอกสารอยู่ในการรายงานก็เสนอแผนงบประมาณขาดดุลแต่อยู่เอกสารฉบับสุดท้ายที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในมือเดียวนี้แม้นเป็นแผนงบประมาณที่สมดุลก็ในทัศนะทางด้านวิชาการขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐก็อยากให้พวกเฮาสู่ซนสร้างแผนงบประมาณที่เกินดุลและสมดุลอย่างหน่อยเพราะว่าพวกเฮาอยู่ในสภาพแผนงบประมาณขาดดุลมานี่หลายปีต่อเนื่องถ้าเทียบใส่ภาระต่างๆพวกเฮาโดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์ของหนี้สาธารณะต่อ GDP แล้วเห็นว่าการสืบต่อเหตุแผนงบประมาณขาดดุลของพวกเฮานี่จะสร้างผลเสียหายในระยะยาวเสนอให้องค์การแก้ไขผลการตรวจสอบถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการประเมินผลการนำพาผู้บริหารในแต่ละบอน7เสนอให้เอาเวียงงานตรวจสอบและการแก้ไขผลการตรวจสอบเข้าเป็นหัวข้อหนึ่งของการปรึกษาหารือในกองประชุมคณะรัฐบาลก็คือกองประชุมขององค์การปกครองแขวงและก็ถ้าเป็นไปได้นี่ให้เอาเขาเป็นหลักสูตรวิชาหนึ่งอยู่ในการสอนทฤษฎีการเมืองในแต่ละระดับ8สำหรับปี2027องค์การตรวจสอบแห่งรัฐเสนอรัฐบาลอนุมัติงบประมาณเพื่อนำใส่เข้าในเวียกงานตรวจสอบและการแก้ไขผลการตรวจสอบให้เพียงพอและทันเวลา พร้อมกันนั้นก็ให้สืบต่อช่วยแก้ไขปัญหาอาคารสถานที่บ่อนเฮ็ดเวียกพาหนะและอุปกรณ์หับไส้วิชาเฉพาะกวดสอบแห่งรัฐทั้งอยู่ขันศูนย์กลางและอยู่ขันภาคตามการเสนอขององค์การกวดสอบแห่งรัฐการรายงานของข้าพเจ้ามาฮอนนี้แม่นสิ้นสุดเพียงเท่านี้ขอขอบใจท่านประธานกองประชุมและขออวยพรให้กองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จงดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามและพร้อมกันนั้นก็เสนอให้บรรดาท่านสรรพสิ่งสภาแห่งชาติจงช่วยประกอบคำเห็นให้ทิศให้ทางสี่นำเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐของพวกข้าพเจ้าตามควรด้วยขอขอบใจ
1: ขอขอบใจท่านเวียงทิวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐต่อไปขอเชิญท่านวันไซฟองสวรรค์ประธานองค์การกวดการแห่งรัฐขึ้นเสนอบทรายงานขององค์การกวดการแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027ใช้เวลา30นาทีขอเชิญ

ก่อนอื่นขอเรียนท่านสนชัยศรีบันดรประธานสภาแห่งชาติที่เคารพนับถืออย่างสูงมาตรฐานในคณะประธานมาตรฐานสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือมาตรฐานสมาชิกรัฐบาลที่นับถือทั้งแผ่นทั้งหลายโดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสิทธิหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการกฎการรัฐกฎหมายว่าด้วยการต้านการซ่อนบังหลวงและทิศทางเป็นการเคลื่อนไหวงานกฎการข้าพเจ้าต่างนาให้องค์การกฎการแห่งรัฐขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงรายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่งานในปี2016และเสนอทิศทางแผนการเคลื่อนไหวงานกฎการประจำปี2017ต่อกองประชุมสมัยสมัญเถื่อที่2สภาแห่งชาติคือดังนี้ภาคที่1สรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวงานกฎการเรื่องงานที่ได้จัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานกฎการรัฐในระยะ1ในระยะ9เดือนผ่านมาได้ซุ่มใส่ดำเนินการกฎกาตามมติสภาแห่งชาติเลขที่172ลงวันที่21พฤศจิกายน2015คือดังนี้ได้กฎกาโครงการลงทุนของรัฐจำนวน58โครงการอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พบเห็นหลายโครงการที่จะตั้งปฏิบัติแต่ปี2015คืนหลังบ่มีบทเสนอโครงการบ่ผ่านการประเมินบ่ผ่านการประมูลจัดซื้อจัดจ้างและบ่ได้วางเงินค้ำประกันสัญญาสัญญาบ่ได้จดทะเบียนศาลและบ่ได้มีการมอบภาพโครงการเอกสารถาวรมีบางโครงการจำนวนหนึ่งการชำระสัดส่างตัวจริงบ่กุ่งกับบ่ถือกับสัญญาเฮ็ดให้มีการผิดเดียง764กว่าขีดและมีสเวทโครงการมูลค่าเกินสัญญาจำนวน276ตื้อกว่ากีบต้องได้หักลบจากมูลค่าของโครงการได้กวดกาเขตพิเศษ4เขตอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ผ่านการกวดกาเห็นว่าการแก้ไขสิ่งกีดขวางการสดเสยให้ผู้กระทบและการออกใบตะดินให้ผู้พัฒนาบางเขตยังบ่ทันสำเร็จมีบางเขตบ่ได้รับการพัฒนาผู้ลงทุนนำทุนส่วนหลายแม่นบ่ได้ผ่านธนาคารแห่งสปปลาวมีบางเขตปฏิบัติพันธะต่างๆบ่ได้ปฏิบัติพันธะต่างๆตามเรียบกฎหมายการกดกาการนำเข้าพันธะสุข้าวยกเว้นภาษีอากรและการเสียภาษีอากร 1% เริ่มแต่ปี2019มี9แขวงได้พบเห็นพันธะ141คันอยู่6แขวงที่บ่ที่สัญญาหมดกำหนดบ่ต่อสัญญาบ่ส่งออกรถคืนและค่าและนำใส่บ่ถูกประมาณพบเห็นพาหนะที่บ่มีเอกสารยั่งยืนการนำเข้าและเสียภาษีอากรตามกฎหมายจำนวน310คันกฎการการออกใบตะดินและการเก็บภาษีที่ดินในช่วงระยะ2023หา2024อยู่4แขวงเห็นว่าการเผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องงานที่ดินยังบ่ทันกว้างขวางลึกซึ้งการเก็บและรับค่าธรรมเนียมค่าบริการและภาษีที่ดินบ่ได้ตามแผนการคุ้มครองสำนวนเอกสารในระบบข้อมูลบ่ทันรวมศูนย์การเก็บกรรมสติตอนดินต่างๆบ่ทันครบถ้วนการกดกาการคุ้มครองสนามบินและกองจราจรทางอากาศได้ลงเลิกกวดกาบรรดาโครงการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2019-2016 มี331สัญญากวดกาสำเร็จ148สัญญาอยู่กองคุ้มครองสนามบินมี213สัญญากวดกาสำเร็จ66สัญญามี19สัญญานาวเวียกบริจะตั้งปฏิบัติแต่ว่าเห็นมูลค่าเกินราคาท้องตลาดกองคุ้มครองสนามบินมี118สัญญากวดกาสำเร็จ82สัญญาและมี3สัญญานาวเวียกบ่ได้จัดตั้งปฏิบัติกวดกาการคุ้มครองและการนำใช้เงินกู้ยืมของรัฐบาลในรูปแบบ EPC จำนวน89สัญญามูลค่า5ตื้อกว่าดอลลาร์กับ6ตื้อกว่ายวนได้กวดกา11สัญญามูลค่า761ล้านกว่าดอลลาร์
และ1ล้านกว่ายวนบ่ขึ้นกับความที่ขึ้นกับความรับผิดชอบของแขนงโยธาธิการหรือขนส่งเห็นว่าบริษัทฮะเมาเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวด้วยตนเองจึงเฮ็ดให้มูลค่าราคาโครงการสูงเกินความเป็นจริงนอกนั้นยังพบเห็นเงินเหลือจากการจัดตั้งปฏิบัติโครงการจำนวน4ล้านกว่าดอลลาร์ที่จะต้องได้หักลบจากบ่วงเงินกู้ยืมกฎการการนำเข้าและคุ้มครองธาตุเคมีในช่วงปี 2023-24 อยู่6แขวงมีบริษัทที่นำเข้าเคมีทั้งหมดแม่น144บริษัทสารเคมีส่วนใหญ่แม่นนำใส่ในคงเขตเกษตรกรรมคงเขตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและคงเขตบ่แฮแต่การติดตามกฎการการคุ้มครองนำเข้าการเคลื่อนย้ายการเก็บรักษาการนำใส่ของภาคธุรกิจและแขนงการเกี่ยวข้องบ่ทันเข้มงวดเฮ็ดให้มีการลักลอบการนำเข้าสารเคมีที่เป็นอันตรายส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแต่กฎการการจ่ายค่าสดเสยผลกระทบจากเขื่อนแตกสิเปลี่ยนเซนน้อยจำนวน968ครอบครัวซึ่งบริษัท PNPC ได้อนุมัติเงิน10ล้านกว่าดอลลาร์และได้สำระแล้วค่าสดเสยแล้วจำนวน955ครอบครัวเท่ากับ97ส่วนห้อยและยังเหลือ13ครอบครัวซึ่งจะต้องได้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติให้สำเร็จได้กวดกาการเช่าสัมปทานที่ดินของรัฐมี700ซาวโครงการเนื้อที่ 137,544 เฮกตาร์ผ่านการกดกายเห็นว่าสถิติบัญชีโครงการการเช่าสัมปทานของคณะกรรมการคุ้มครองการลงทุนขั้นแขวงคะแนนการเงินคะแนนกสิกรรมสิ่งแวดล้อมบ่ตรงกันบางโครงการบ่มีสัญญาบ่วางเงินค้ำประกันเนื้อที่ระบุในสัญญาบ่ตรงกับเนื้อที่ที่ได้อนุญาตตัวจริงหลายโครงการยังบ่ได้จดทะเบียนมีบางแขวงมอบให้คันเมืองเป็นผู้อนุมัติโครงการซึ่งบ่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนได้กฎกาการจ่ายเงินสดเสยการแก้ไขการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนที่ยังค้างจำนวน 1,849 ตื้อกว่ากีบได้เบิกจ่ายแล้ว 1,640 ตื้อกว่ากีบปัจจุบันครอบครัวที่บ่ทันได้รับการสดเสยในมี600กว่าตอนสืบต่อที่ตามและสุกยู่แก้ไขผลกระทบที่ยังค้างจำนวน162กิจกรรมได้แก้ไขแล้ว13กิจกรรมนอกจากการกดกาตามมติของสภาแล้วยังได้ซุ้มใส่ดำเนินการกดกาเป้าหมายอื่นตื่มอีกจำนวนหนึ่งดังนี้กดกาการนำใส่บวงเงินกองทุนทางจำนวนในปี 2024-25 อยู่2แขวงมี178โครงการมูลค่า850กว่าตื้อกีบมูลค่าเซ็นสัญญาก่อสร้างตัวจริง920ตื้อกว่ากีบมูลค่าจะตั้งปฏิบัติตัวจริง863ตื้อกว่ากีบผ่านการกดกาเห็นว่ามี4โครงการบ่ได้ปฏิบัติตามบทบันทึกกฎการนาเวียกและมี13โครงการบ่สำระค่าทรัพยากรธรรมชาติและมี44โครงการเซ็นสัญญาเกินมูลค่าที่สภาหมองได้ดำเนินการกดกาการรอบการขุดค้นนำเข้าแฮธาตุและไม้ในขอบเขตตัวประเทศซึ่งยังเป็นปัญหาสีท่าทายมีลักษณะแพร่หลามหลายแขวงผ่านมารัฐบาลคณะเลขาธิการสูงภาคได้ออกนิติกรรมหลายฉบับและได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาฮอบอยู่วันนี้ปรากฏการลักลอบการขุดค้นแฮธาตุและการลักลอบขุดค้นไม้และการเคลื่อนย้ายไม้ออกไปต่างประเทศยังบ่ทันได้รับการแก้ไขยังมีพนักงานและเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งมีส่วนร่วมในปัญหาดังกล่าวการนำอยู่บางแขวงบางท้องถิ่นบ่ทันเอาใจใส่นำพาซี่นำ
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังเด็ดขาดและเข้มงวดแท้ได้กวดกาบวงเงินกู้ของรัฐบาลยูรัสวิสาหกิจไฟฟ้าลาวใน17โครงการมูลค่า4ตื้อกว่าดอลลาร์พบเห็นโครงการจำนวนหนึ่งของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมีมูลค่าสูงแต่บ่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นต้นแม่นโครงการก่อสร้างสายส่งแห่งสูง230กิโลโวลต์ได้กวดกา5โครงเขตอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมการค้าคือโครงเขตพลังงานบ่อแฮอุตสาหกรรมการค้าวิสาหกิจและโครงเขตวิสาหกิจซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการสรุปผลของการกวดกาในเบื้องต้นกวดกาโครงการขนส่งแบบยืนยงอยู่ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมูลค่า99ล้านกว่าดอลลาร์พบเห็นโครงการในการจะตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวบ่ถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายได้ต่อสัญญาหลายครั้งแต่เวียกบ่ได้จะตั้งเวียกบ่สำเร็จตามแผนการแก้ไขค่าสดเสยสิ่งกีดขวางมูลค่าสูงแบบของโครงการบ่ได้ทำฮองการก่อสร้างมีการทุ่มมั่งได้นำใช้เงินโครงการดังกล่าวนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานอื่นซึ่งบ่นอนในโครงการดังกล่าวปัจจุบันยังสืบต่อดำเนินการกฎกาให้มีความละเอียดจ่าแจงได้ติดตามกฎกาโครงการลงทุนของรัฐเริ่มแต่หัวทีมี24โครงการมูลค่า1 มูลค่า 171,810 ตื้อกว่ากีบพบเห็นการปฏิบัติโครงการบ่ไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายการประกอบเอกสารก่อนเสนอเข้าแผนบ่ครบถ้วนบางบริษัทบ่ปฏิบัติตามสัญญาเนื่องในสัญญาบ่ละเอียดมีการกวดกาเวียกหลายครั้งแต่บ่มีแต่ความคืบหน้าน้อยโครงการจำนวนหนึ่งบ่ปฏิบัติบ่มีที่ปรึกษาราคากลางที่เปลี่ยนบ่อิงบ่สามารถปฏิบัติได้ย้อนการยิงติ่งของราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราเงินเฟ้อความสามารถการสำรับสัดสางของรัฐเฮาก็บ่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาและแก้ยาวเวลาเวียกงานค้นคว้าคำฮ้องคำเสนอมีคำฮ้องคำเสนอจำนวน56ฉบับได้ส่งให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องค้นคว้าแล้วจำนวน22ฉบับเก็บเมียน17ฉบับเนื่องจากว่าคำฮ้องดังกล่าวได้ส่งไปไลบอนแจ้งให้เจ้าของคำฮ้อง9ฉบับและกำลังสืบต่อค้นคว้า8ฉบับสำหรับปี2026องค์การกฎกาแห่งรัฐได้รับคำฮ้องคำเสนอจำนวน140ฉบับได้ค้นคว้าแก้ไขแล้ว106ฉบับคำฮ้องคำเสนอส่วนใหญ่แม้นเป็นข้อขัดแย้งที่ดินความบ่พอใจต่อการตกลงขององค์การรัฐความบ่พอใจต่อคำตัดสินของศาลและความบ่พอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐพวกเขา 3. การติดตามสุญญูแก้ไขผลการกฎกาการแก้ไขผลการของการกฎกาที่องค์การกฎกาแห่งรัฐได้ติดตามสุญญูมี10เป้าหมายมีมูลค่าเสียหายทั้งหมด638ตื้อกว่ากีบ 200,000 กว่าบาท 7 ล้านกว่าหยวนมี1ล้านกว่าดอลลาร์เก็บกู้ได้แล้ว3 เก็บกู้ได้แล้ว334ตื้อกว่ากีบ 200,000 บาท 4 ล้านกว่ายวนและ200 295 พันยวนดอลลาร์สหรัฐการแก้ไขผลของการกฎกาตามองค์การกฎสอบตามมติของสภาแห่งชาติที่ยังค้างผ่านมามีทั้งหมด10เป้าหมายแก้ไขใดเพียง1เป้าหมายติดตามสุกยู่แก้ไขผลของการกฎกาของ2บริษัทที่ยังค้างมอบพันธะในระยะการขุดค้นและส่งออกแฮทาดแบบทดลองทั้งหมด5ล้าน5แสนกว่าดอลลาร์มอบแล้ว1ล้าน5แสนดอลลาร์ยังค้างมอบ4ล้านดอลลาร์ของ2บริษัทเวียกงานสืบสวนสอบสวนคดีการสลัดบางหลวงการดำเนินคดีสลัดบางหลวงมีทั้งหมด10รายคดีศาลตัดสินแล้ว6รายคดีซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด58คนคดีที่ส่งให้อัยการประชาชนนครหลวงแถลง
หาศาลมี4หลายคดีได้อัญญัติทรัพย์ได้อัญญัติทรัพย์สินมีคำแทง10กิโลกรัมคำหูประพันธ์6กิโลกรัมและเป็นเงิน171ตื้อกว่ากีบ4ล้านบาทและ1ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐได้ติดตามและสุกยู่การตัดสินคดีซอรัดบางหลวงอยู่แขวงอัตปือและแขวงอุดมไซสืบต่อติดตามแก้ไขการดำเนินคดีการยักยอกซอกงอยู่แขวงสวนเขตแขวงจำปาสักและกำลังดำเนินสืบต่อการสืบสวนสอบสวนคดียักยอกซอกง2รายคดีด้านอ่อนของคงค้างผ่านการติดตามกฎกาเห็นว่ายังมีด้านอ่อนและคงค้างที่จะต้องใส่แก้ไขดังนี้1การติดตั้งเสื่อมซึมคนคว้าพันขยายบรรดามติคำสั่งกฎระเบียบกฎหมายของรัฐยังบ่ทันกว้างขวางทั่วถึงทุกประมาย2การนำพาศึกษาอุหมปลูกคิดสำนึกด้านจรรยาบรรณความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ให้พันงานรัฐกรยังมีลักษณะเป็นรูปการบ่ทันกลายเป็นสติตื่นตัวในการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงอยู่ในแต่ละบอนความรับผิดชอบของ3ความรับผิดชอบของคณะพรรคคณะนำจำนวนหนึ่งต่อกับเวียกงานกฎกาบ่ทันเอาใจใส่อย่างตั้งหน้าความเป็นเจ้าการในการจะตั้งปฏิบัติมติคำสั่งกฎหมายระเบียบการของรัฐยังบ่ทันเข้มงวดการแก้ไขปัญหายอดท้อต่างๆบ่ทันเด็ดขาดและถึงท้องความเป็นแบบอย่างนำหน้าของพนักงานนำพาคุ้มครองจำนวนหนึ่งก็บ่ทันดีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อพนักงานบุคลากรบุคคลนิติบุคคลที่ละเมิดระเบียบกฎหมายเพื่อสรุปสังรวมข้อมูลประกอบสำนวนคดียังซักซาแก่ยาวยังจะว่าเป้าหมายที่ถือกฎกาบ่มีความจริงใจสนองข้อมูลปัญหาทรัพย์สินต่างๆถูกเปลี่ยนรูปการเก็บกู้ทรัพย์สินและงบประมาณที่กฎกาเห็นแล้วคืนให้รัฐยังบ่ทันได้หมดการแก้ไขผลการกฎกายังซักซ่าแก่ยาวเวลาหรือบางบอนบ่ได้รับการแก้ไขบ่ถูกตามกฎหมายและระเบียบการของรัฐบางกรณีก็บ่ได้รับการแก้ไขเลยมาตรการและการบังคับใช้กฎหมายบ่ทันเข้มงวดการแก้ไขผลการกฎกาการเก็บกู้ทรัพย์สินของรัฐคืนและการลงวินัยต่อผู้ละเมิดบ่ทันเด็ดขาดและบ่ทันเข้มงวดเท่าที่ควรการคุ้มครองวัตถุทรัพย์สินที่ยึดและหิบจากลายคดีต่างๆบ่ทันเป็นระบบมีหลายภาคส่วนคุ้มครองจำนวนหนึ่งตกเสียหายและเสื่อมคุณภาพการพิจารณาแก้ไขคำฮ้องคำเสนอยังศักษาแก่ยาวบางคำฮ้องคำเสนอแก่ยาว

าคที่สองทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเรื่องงานกฎกาประจำปี2027เรื่องงานกฎการรัฐสืบต่อดำเนินการกฎกาบรรดาเป้าหมายที่ตามมติสภาเลขที่172ลงวันที่21พฤศจิกายน2025ที่ยังค้างพร้อมทั้งเสนอวิธีการแก้ไขให้สำเร็จสืบต่อดำเนินการกฎกาบวงเงินกู้ของรัฐบาลจำนวน237ล้านดอลลาร์สหรัฐที่อยู่ในรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวโดยเร่งใส่ลงเลิกกฎกาบวงเงินกู้จำนวน43ล้านกว่าดอลลาร์ที่รัฐวิสาหกิจนำไปแก้ไขสภาพคล่องและจำนวน41ล้านดอลลาร์ที่ยังบ่ทันจะแจ้งกฎกาโครงการก่อสร้างใส่ซุ่งที่บ่มีประสิทธิผลก่อสร้างแล้วนำใส่บ่ได้เป็นต้นแม่นอยู่แขวงหัวพันแขวงอุดมไซและแขวงเสียกองสืบต่อลงเลิกกฎกา10โครงการและในคงเขตพลังงานและ10โครงการอยู่ในคงเขตแห่ธาตุสืบต่อลงเลิกดำเนินการกฎกาโครงการขนส่งแบบยนยงหรือ BRT อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ให้สำเร็จและให้เห็นความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวติดตามสุญญูและหันและหักลบมูลค่าที่ยังเหลือจากสัญญาการก่อสร้างมูลค่าบริมาตรตามมูลค่าบริมาตรเวียกที่บ่ได้จัดตั้งปฏิบัติใน21โครงการออกจากมูลค่ารวมของโครงการและสรรบานงบประมาณและสืบต่อติดตามสุกยูบรรดาเป้าหมายที่ยังแก้ไขบ่ทันสำเร็จซึ่งนอนอยู่ใน58โครงการของนครหลวงเวียงจันทน์6สืบต่อติดตามสุกยูคณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือแก้ไขจ่ายค่าสุดเสยให้ครอบครัวที่ยังค้างจำนวน13ครอบครัวให้สำเร็จสืบต่อดำเนินการกฎกาอยู่ธนาคารแห่งโสปลาวและธนาคารการค้าต่างประเทศและธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนให้สำเร็จกฎกาการเคลื่อนไหวปฏิบัติพระราชบทบาทหน้าที่ของบริษัทถือหุ้นลาวโดยเน้นใส่การกฎกาความรับผิดชอบการเมืองของพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องงานสืบต่อติดตามกฎกาการลักลอบการขุดค้นแร่ธาตุทั้งปฏิบัติมาตรการเด็ดขาดเข้มงวดต่อผู้ลักลอบการขุดค้นด้วยการยึดพาหนะอุปกรณ์ปฏิบัติมาตรการปรับใหม่และดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายแก้ไขเด็ดขาดต่อพนักงานและเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งที่มีส่วนพัวพันมีส่วนร่วมในขบวนการลักลอบการขุดค้นแร่ธาตุสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเร่งทวงการปฏิบัติพันธะล่วงหน้าของ2บริษัทที่ยังค้างจำนวน4ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าของงบประมาณโดยไวสืบต่อค้นคว้าแก้ไขคำห้องคำเสนอจำนวน42ฉบับที่ยังค้างและติดตามสุกยู่แก้ไขคำห้องคำเสนอที่องค์การกฎกาแห่งรัฐได้แจ้งการและให้คำสินะต่อกระทรวงและคณะกรรมการปกครองท้องถิ่นเพื่อแก้ไขให้สำเร็จโดยไว3เรื่องงานสืบสวนสอบสวนคดีสลัดบางหลวงสืบต่อติดตามบรรดาลายคดีที่ได้ส่งให้อัยการนครหลวงที่ยังบ่ทันได้แถลงต่อศาลและติดตามสุกยู่ศาลนครหลวงเอาลายคดีที่อัยการได้สั่งฟ้องให้ศาลแล้วเพื่อเอาออกมาตัดสินให้ไวและเผยแพร่พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการตัดสินให้สังคมได้รับทราบสืบต่อดำเนินการสืบสวนสอบสวน2รายคดีที่ยังค้างให้สำเร็จและส่งสำนวนคดีให้อัยการประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อดำเนินขบวนตามขบวนการกฎหมาย

บางข้อเสนอที่เสนอต่อกองประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ด้านการคุ้มครองรายรับงบประมาณมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติรายจ่ายให้ถูกต้องตามเรียบกฎหมายพร้อมทั้งแก้ไขผลของการกดกาที่ยังคงค้างให้ได้รับการแก้ไขจึงเสนอดังนี้1เสนอให้กระทรวงการเงินเจรจาคืนกับบริษัทที่จะตั้งปฏิบัติโครงการ

0: ก็สร้างเส้นทางเลข13แต่สีบังนวลหาเมืองท่าปังทองแขวงสันคีตหรือเมืองตุมลานแขวงสารวันมูลค่า4ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐออกจากมูลค่าสัญญาเงินกู้ยืมของโครงการเสนอบรรดากระทรวงองค์การและคณะกรรมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ค้นคว้าแก้ไขผลโครงการกฎกาใน8เป้าหมายที่ยังแก้ยาวมาหลายปีเพื่อนำเอาปัญหาดังกล่าวมาค้นคว้าแก้ไขให้สำเร็จคาดตัว 3. บรรดาโครงการลงทุนของเอกชนภายในและต่างประเทศที่ได้เซ็น MOU ในการศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงคิดต่างๆแต่บ่ทันได้จัดตั้งปฏิบัติและโครงการที่เซ็นสัญญาแล้วบ่ได้รับการพัฒนาซึ่งเป็นการจับจองที่ดินไว้เป็นเวลายาวรวมทั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจำนวนหนึ่งจึงเสนอให้รัฐบาลก็คือกระทรวงเกี่ยวข้องเพื่อเจรจาลบล้างบทบันทึกสัญญาและสัญญาที่ได้เซ็นกันในระยะผ่านมาที่เสนอให้คณะพักคณะกรรมการปกครองท้องถิ่นกดกาขึ้นขอตกลงที่อนุมัติให้บริษัทขุดค้นแห่ทรายที่เป็นช่องว่างและเงื่อนไขในการลักลอบขุดค้นแห่คำตุคอนและเสนอให้ลบล้างพร้อมทั้งปฏิบัติมาตรการเข้มงวดต่อผู้ละเมิดรวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการลักลอบขุดค้นด้วยมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในคำสั่งของคณะเลขาธิการส่วนพักและคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหาเสนอให้กระทรวงการเงินสมทบกับคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนค้นคว้าปรับปรุงรัฐธรรมบัญญัติของประธานประเทศเกี่ยวกับการค่าเช่าและสัมปทานที่ดินให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนฉบับปรับปรุง 6. เสนอให้รัฐบาลค้นคว้าจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนองให้แก้การเคลื่อนไหวเวียงงานกฎกาให้มีความเหมาะสมและสามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่เวียงงานได้อย่างมีประสิทธิผลการจัดตั้งปฏิบัติภายหลังที่สภาได้มีมติรับรองบทรายงานฉบับนี้แล้วองค์การกฎการัฐจะต้องจัดเป็นเจ้าการออกคำแนะนำเป็นรายละเอียดเพื่อเป็นบทอิงให้บรรดากระทรวงองค์การและคณะกรรมการปกครองท้องถิ่นสืบต่อดำเนินเวียงงานกฎกาแก้ไขผลการกฎกาตามพระราชบัญญัติขอบเขตสิทธิ์และความรับผิดชอบของตนที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการต่างๆที่เกี่ยวข้องกรมกฎกากระทรวงองค์การองค์การกฎการรัฐนครหลวงแขวงต้องเป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏเป็นจริงและสรุปรายงานขอคำเห็นสีนำจากการนำของแขวงกระทรวงและการนำของสายตั้งของคณะกฎกาคณะพักคณะนำกระทรวงองค์การคณะกรรมการปกครองแต่ละขั้นต้องเอาใจใส่นำพาสี่นำและสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกเพื่อเฮ็ดให้องค์การกฎการรัฐอยู่ในแต่ละขั้นได้เคลื่อนไหวตามพระราชบัญญัติหน้าที่ของตนและนำพาสี่นำคะแนนการที่เกี่ยวข้องที่ขึ้นกับความรับผิดชอบของตนให้เข้าร่วมและเอาใจใส่ในเรื่องงานกฎกาและการแก้ไขผลของการกฎกาในกรณีคณะกรรมการในกรณีคณะนำกระทรวงองค์การและคณะกรรมการปกครองท้องถิ่นเป้าหมายที่ถูกกฎกาบ่จะตั้งปฏิบัติให้นำใช้มาตรการที่กำหนดไว้ในมาตรา29และมาตรา30ของกฎหมายว่าด้วยการกฎกาแห่งรัฐบรรดาท่านที่นับถือและแพงทั้งหลายเรื่องงานกฎกาแม่นมาตรการต้นต่อ1ในการแก้ไขทางด้านบริหารและการทางด้านกฎหมายแม้นเป็นสิ่งที่จำเป็นฉะนั้นพวกเราต้องได้เข้าใจและรับรู้และหันเปลี่ยนทางด้านความรู้เข้าใจต่อเวียงงานกฎกาให้ถูกต้องครบถ้วนการกฎกาแม้นการป้องกันสกัดบ่ให้เกิดการกระทำผิดแม้นการรักษาฐานแถวพนักงานสำสิกพักและทรัพย์สินของรัฐบ่ให้ตกเหี้ยเสียหายเวียงงานกฎกาแม้นเครื่องมือนึงในการนำพาบริหารรัฐให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลฉะนั้นการดำเนินเวียงงานกฎกาและการปรับปรุงเวียงงานกฎกาปรับปรุงกลไกและวิธีการกฎกาให้มีความเข้มแข็งแม้นความจำเป็นภาวะวิสัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การคุ้มครองบริหารรัฐและสร้างความมั่นคงของประเทศชาติข้าพเจ้ารายงานต่อกองประชุมกับเมื่อเท่านี้ต่อไปข้าพเจ้าขอรับฟังคำคิดคำเห็นจากบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติและคำเห็นสิเนจากประธานและคณะประธานกองประชุมเพื่อจะนำเอา ไปเป็นทิศทางในการปรับปรุงเวียงงานกฎกาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลท้ายนี้อวยพรให้กองประชุมสภาแห่งชาติเทือกที่2สมัยที่10จงประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งงามขอขอบใจ
1: ขอขอบใจท่านวันไซพองสวรรค์ประธานองค์การกฎกาแห่งรัฐต่อไปขอเชิญท่านจันทบูรณ์สุขอรุณประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินตั้งนายคณะประจำสภาแห่งชาติขึ้นประกอบคำเห็นต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียงงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียงงานประจำปี2027ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐบทสรุปขัดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐใส่เวลา20นาทีขอเห็นเชิญ

0: ขอเยี่ยนท่านประธานสภาแห่งชาติที่เคารพและนับถืออย่างสูงขอเยี่ยนบรรดาท่านคณะประธานที่นับถือขอเยี่ยนท่านประธานองค์การกฎกายแห่งรัฐที่นับถือท่านประธานองค์การกฎสอบแห่งรัฐที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติคณะรัฐบาลที่นับถือข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการมอบหมายจากประธานของประชุมให้ตั้งหน้าแก่คณะประจำสภาแห่งชาติมีคำเห็นต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกายแห่งรัฐประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027ในกองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในมื้อนี้ผ่านการรับฟังการรายงานของท่านประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐและประธานองค์การกวดกายแห่งรัฐและการติดตามกวดกาของคณะประจำสภาแห่งชาติบรรดากรรมาธิการและสมาชิกสภาแห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศคณะประจำมีบางคำเห็นดังนี้ต่อบทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐติดพันการสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026คณะประจำสภาแห่งชาติขอแสดงความเป็นเอกภาพและสมเสยต่อความพยายามขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐที่ได้เอาใจใส่ในการนำผ้าสีน้ำปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และนาทีขององค์การในการเคลื่อนไหวเวียกงานสามารถญาติได้ผลงานและผลสำเร็จหลายด้านรวมทั้งการจัดตั้งพันขยายมติของสภาแห่งชาติเลขที่173ทับสพส.ลงวันที่21เดือน11 2025เป็นต้น1ได้สร้างกลไกประสานงานกับหลายๆภาคส่วนสร้างและปรับปรุงนิติกรรมรุ่นกฎหมายมีความคืบหน้าในการสร้างนักกวดสอบให้เป็นมืออาชีพได้สุ่มใส่การกวดสอบบรรดาเป้าหมายที่สำคัญเป็นต้นในคงเขตการจัดเก็บรายรับการคุ้มครองรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐการคุ้มครองโครงการลงทุนของรัฐการคุ้มครองทรัพย์สินของรัฐการดำเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจการนำใส่แหล่งทุนกู้ยืมและสวยเหลือหล่าล้วนแล้วแต่สี่ให้เห็นถึงการละเมิดกฎหมายระเบียบการในทุกคงเขตที่ถูกกวดสอบเฮ็ดให้สูญเสียงบประมาณจำนวนบ่น้อยการประเมินผลการกวดสอบเห็นว่าองค์การกวดสอบแห่งรัฐก็ได้ยกให้เห็นข้อมูลตัวเลขการละเมิดกฎหมายของบรรดาขแขนงการของรัฐและรัฐติดพันเอกสนรวมทั้งละเมิดวินัยแผนการการเงินที่ชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงให้แก่สภาแห่งชาติและองค์การกวดกาแห่งรัฐพิจารณาตามระเบียบกฎหมายได้ติดตามสุกยุและกวดกาคืนการแก้ไขผลการกวดสอบในปี2025ติดพันกับเงินที่กวดสอบเห็นเพิ่มที่ต้องนี่ต้องรับทั้งด้านสวยสากรนี่ต้องรับจากทรัพย์สินค่าเสาสัมปทานและการขุดค้นแหถาดรวมทั้งรายรับที่เป็นทาแห้งบ่มซ่อนจากบรรดาวิสาหกิจธนาคารที่ยังเก็บบ่ทันใดหรือบ่ทันได้เก็บในอัตราต่ำกว่ากฎหมายหรือระเบียบการที่กำหนดซึ่งเฮ็ดให้รัฐเสียผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินประมาณ 30,514 ตื้อกีบและเศร้าหาล้าน420,000ดอลลาร์สหรัฐในนั้นในคงเขตงบประมาณแห่งรัฐรวมเป็นเงินประมาณ 14,000 ตือกีบและเศร้าหาประมาณ25ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังมีคงเขตโครงการเงินกู้ยืมเงินสวยเหลือล่าคงเขตรัฐวิสาหกิจและธนาคารที่ติดพันกับการค้ำประกันให้กับการกู้ยืมจากต่างประเทศเป็นเงินจำนวนหลวงหลายตัวเลขความเสียหายดังกล่าวนี้แม้นได้จากการซุ่มกวดจำนวนหน่อยหนึ่งเท่านั้นและถ้ากวดสอบทั้งหมดแน่นอนว่าตัวเลขดังกล่าวจะสูงขึ้นหลายในนี้องค์การกวดสอบสามารถแก้ไขและเก็บกู้เงินคืนเข้างบประมาณแห่งรัฐได้จำนวนหลายกว่า 11,000 ตื้อกีบและเกือบ4ล้านดอลลาร์สหรัฐบรรดาท่านที่เคารพและนับถือเคียงคู่กับด้านดีและผลสำเร็จหลายด้านดังการรายงาน ที่ได้เอาใจใส่ในการกวดสอบเอกสารรายงานการเงินและกวดสอบความสอดคล้องทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติเวียกงานของแขนงการต่างๆตามที่ระบุไว้ในมาตรา14ข้อ1และข้อ2เกี่ยวกับประเภทการกวดสอบคณะประจำสภาแห่งชาติเห็นว่ายังมีบางด้านที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐจะต้องได้เอาใจใส่เป็นต้นจัดตั้งพันขยายบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยการกวดสอบแห่งรัฐโดยเฉพาะมาตรา14จำ3และมาตรา17เกี่ยวกับการกวดสอบผลของการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะติดพันกับการนำใส่งบประมาณและการนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติ2เห็นว่าควรสุมใส่กวดสอบการเก็บรายรับและนำใส่งบประมาณของหัวหน่วยงบประมาณให้หลายขึ้นตื้มสมทบกับบรรดาหัวหน่วยงบประมาณที่ยังบ่ทันสามารถแก้ไขผลการตรวจสอบสำเร็จเพื่อจำแนกให้เห็นว่าอันใดที่จะบ่สามารถเก็บกู้ได้ขึ้นหรือจะบ่สามารถแก้ไขได้ภายใต้นิติกรรมที่มีอยู่แม้นให้เสนอต่อองค์การที่มีสิทธิอำนาจพิจารณาแก้ไขเพื่อให้ผลของการตรวจสอบที่เจอปัญหาตกไปเท่าละหน่อยให้มีมาตรการที่เด็ดขาดและมีกำหนดเวลาที่แน่นอนในการเก็บกู้เงินคืนและทรัพย์สินของรัฐที่ตกเหี้ยเสียหายตามผลของการตรวจสอบที่พบเห็นผ่านมาให้สำเร็จโดยไวและสอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องภายหลังผลการตรวจสอบที่เห็นว่าอันใดติดพันกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบการของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐแม้นต้องได้ประสานหรือแจ้งเป็นทางการให้องค์การกวดกาแห่งรัฐสืบต่อดำเนินการตามกฎหมายและปฏิบัติระเบียบวินัยตามร่วมทั้งระเบียบของพรรคให้ทันการต่อทิศทางแผนการปี2027คณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีเป็นเอกภาพต่อการกำหนดทิศทางร่วมขาดหมายสู่ส้นทิศทางแผนการปี2027ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐแต่เพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวขององค์การตรวจสอบมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุตามแผนให้ได้หลายขึ้นคณะประจำสภาแห่งชาติเสนอบางมาตรการเพิ่มเติมดังนี้1ต้องได้แก้ไข3สาเหตุต้นต่อที่เฮ็ดให้มีการละเมิดกฎหมายการปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่รวมทั้งวินัยแผนการการเงินของพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุมใส่1การให้ความรู้ทั้งด้านกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ 2. สมทบทุกภาคส่วนเป็นเจ้าการในการติดตามสุกยู่แก้ไขผลการตรวจสอบด้วยความรับผิดชอบสูงและถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวด 3. ยกสูงความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการของคณะพรรคคณะนำและถือเอาการแก้ไขผลการตรวจสอบของแต่ละภาคส่วนเป็นมาตรฐานเงื่อนไขในการตีราคาประเมินผลงานและผลสำเร็จของภาคส่วนนั้นๆพร้อมทั้งต้องปฏิบัติมาตรการทางวินัยทางแพงทางอาญาให้เด็ดขาดและเข้มงวดเข้มงวดการบังคับใส่กฎหมายในเวียกงานตรวจสอบหลีกเลี่ยงการผ่อนผันโยย่านโดยเฉพาะปัญหาที่ติดพันกับการเก็บรายรับงบประมาณที่หัวไหลและการใส่จ่ายงบประมาณที่บ่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสืบต่อจัดตั้งพันขยายบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบแห่งรัฐให้เป็นนิติกรรมใต้กฎหมายให้ครบถ้วนและมีเนื้อในหัดกลุ่มเพื่อเป็นบอนอิงให้แก้การแก้ไขเวียกงานการตรวจสอบหีบห้อนประสานสมทบกับเป้าหมายการตรวจสอบและกระทรวงการเงินเก็บกู้คืนเงินทรัพย์สินของรัฐตามผลของการตรวจสอบที่พบเห็นในปี2025ให้สำเร็จท่านตามกำหนดเวลาแล้วรายงานให้คณะประจำสภารับทราบเสนอให้องค์การตรวจสอบแห่งรัฐสรุปสังรวมรายงานความคืบหน้าการติดตามสุกยู่การแก้ไขผลการตรวจสอบให้คณะประจำสภาแห่งชาติรับทราบทุก6เดือนการสร้างแผนการตรวจสอบประจำปี2027อย่างมีจุดสุ่มเป็นต้นการตรวจสอบโครงการเซาสัมปทานที่ดินการนำใส่งบประมาณเข้าในการลงทุนของรัฐ ให้สมคู่ระวางงบประมาณที่นำใส้และคุณภาพของงานตรวจสอบผลการจัดตั้งปฏิบัติเป็นต้นการนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติที่ดินและแหธาตุที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อบทรายงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2016คณะประจำสภาแห่งชาติแสดงความสมเสยและเห็นดีเป็นเอกภาพต่อความพยายามขององค์การกวดกาแห่งรัฐที่ได้เอาใจใส่จัดตั้งพันขยายมติกองประชุมของสภาแห่งชาติฉบับเลขที่172ทับสพส.ลงวันที่21เดือน11 2025และได้ปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และนาทีของตนสามารถญาติได้ผลงานที่ผลเด่นหลายด้านบ่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพวงจักการจัดตั้งการค้นคว้าสร้างและปรับปรุงนิติกรรมจำนวนหนึ่งการโฆษณาเผยแพร่เวียกงานกวดกาการยกระดับเวียกงานกวดกาให้ทันสมัยเอาใจใส่ค้นคว้าคำห้องคำเสนอที่ยังค้างคาตามมติของสภาแห่งชาติได้สำเร็จโดยพื้นฐานได้สำเร็จสืบสวนสอบสวนหาเป้าหมายลับตามมติของสภาแห่งชาติสืบต่อปฏิบัติเวียกงานสกัดกั้นและต้านการสลาดบังหลวงเฮ็ดให้ผู้กระทำผิดจำนวนหนึ่งได้รับการลงโทษตามระเบียบกฎหมายนอกจากนี้ก็ได้ดำเนินการติดตามกวดกาบรรดาเป้าหมายที่ยังคงค้างและแก้ไขผลการกวดกาตามผลการกวดสอบและมติสภาแห่งชาติสามารถเก็บกู้เงินและทรัพย์สินได้จำนวนหนึ่งบรรดาท่านที่นับถือผ่านการเคลื่อนไหวขององค์การกวดกาแห่งรัฐประจำปี2016คณะประจำสภาแห่งชาติเห็นว่ามีบางข้อค้องค้างที่องค์การกวดกาแห่งรัฐต้องเอาใจใส่ดังนี้1ต้องได้ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่พนักงานและนักกวดกาให้ลึกซึ้งและนักแน่นเพราะที่ผ่านมายังเห็นว่ามีพนักงานกวดกาจำนวนหนึ่งมีการละเมิดกฎหมายและระเบียบการเอง2หีบห้อนแก้ไขผลการกวดกาตามผลการกวดสอบของบรรดาแขนงการที่ยังแก้ไขซักซ่ามีหลายโครงการที่กวดพบแต่ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขอย่างขาดตัวหรือแก่ยาวเวลาการเก็บกู้เงินและทรัพย์สินยังเก็บได้หน่อย3นำใส่มาตรการที่เข้มงวดต่อแขนงการที่ได้กระทำผิดกฎหมายและระเบียบการซึ่งองค์การกวดกาได้กวดพบและได้เสนอให้แก้ไขแต่แขนงการดังกล่าวบ่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร4ประสานงานระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐรวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวของในการดำเนินคดีที่เห็นว่ายังบ่ทันมีความเป็นเอกภาพและเป็นเจ้าการร่วมกันเท่าที่ควรสร้างแผนกวดกาให้ทั่วถึงทุกแขนงการและเน้นนักใส่แขนงที่มีความเสี่ยงที่จะกระทำผิดอย่างมีจุดสุ่มและแก้ไขเป้าหมายกวดกาให้ได้อย่างขาดตัว6ปรับปรุงขั้นตอนกลไกวิธีการกวดกาให้สอดคล้องกับแต่ละคงเขตเวียกงานและท่านกับสภาพการต่อกับทิศทางแผนปี2027คณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีเป็นเอกภาพต่อการกำหนดทิศทางร่วมขาดไม้สู่ส้นและแผนทิศทาง2027ขององค์การกวดกาแห่งรัฐแต่เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลขึ้นตื่มคณะประจำสภาแห่งชาติเสนอบางมาตรการเพิ่มเติมดังนี้1เพิ่มทวีการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดจรรยาบรรณจรรยาธรรมให้แก่พนักงานรัฐกรนักกวดกายกสูงคุณฐานการเมืองให้นักแนนให้สมคู่กับนาทีการเมืองในระยะใหม่และเป็นเจ้าการปฏิบัติกฎหมายให้เข้มงวดรวมทั้งมีกลไกกวดกาภายในให้มีความโปร่งใสสืบต่อดำเนินการกวดกาเป้าหมายที่กวดกาบ่ทันสำเร็จให้สำเร็จตามแผนการ3สืบต่อคนคั่วสร้างและปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมไต่กฎหมายให้แก่เวียกงานกวดกาเพื่อเฮ็ดให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นสร้างความรับผู้ความเข้าใจให้กับสังคมเพื่อให้ความร่วมมือในการติดตามกวดกา 4. สืบต่อคนขั้วปรับปรุงกลไกแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียก และหันเป็นทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเวลาให้ว่องไวขึ้นรวมทั้งให้มีความโปร่งใสสวยให้มีความโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย5เสนอสร้างแผนกำหนดเป้าหมายและเพิ่มทวีการกวดกาประจำปี2027ติดพันกับการสกัดกั้นและการต้านการส่อลาดบังหลวงรวมทั้งนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายและปฏิบัติวินัยตามระเบียบพร้อมทั้งใส่แท่นคืนผลเสียหายดังกล่าว6เสนอให้องค์การกวดกาแห่งรัฐค้นคว้ากลไกและวิธีการเพื่อเก็บกู้คืนทรัพย์สินของรัฐที่เสียหายจากผู้กระทำผิดด้วยหลายหูการทั้งหมดที่กล่าวมานั้นแมนบางทัศนะของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ท้ายนี้ข้าพเจ้าขออวยพรท่านประธานกองประชุมคณะประธานบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกรัฐบาลบรรดาท่านแขกผู้มีเกียรติจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในนาทีอันมีเกียรติของพวกท่านขอขอบใจ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ได้ท่านฟังผ่านไปนั้นเป็นการประกอบความเห็นของคณะประจำสำนักแห่งชาติต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การกวดกาตรวจสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐโดยเมนทันจันทบุญสุขอรุณประธานกรรมการเศรษฐกิจและการเงินต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติและก่อนหน้านี้
2: เจ้าซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการขึ้นรายงานของท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์องค์การประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐที่เพิ่นขึ้นรายงานเกี่ยวกับการกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและต่อจากนั้นนกแมนทันวันไซพงสวรรค์ประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐก็ได้รายงานเกี่ยวกับเวียกงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027เอง
1: ท่านผู้ฟังท่านกำลังติดตามมาฟังการถ่ายทอดเสียงกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุริสิบจากหอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทร
2: ์
1: ก็ถือว่าการถ่ายทอดก็จะหมดลงแล้วสำหรับเราจะให้ท่านรับรู้ว่าในตอนภาคบ่ายนี้ก็จะมีการสืบต่อประกอบความเห็
2: น
1: เจาะจิ้มต่างๆตาม
2: คำจะมีจะมีการชี้แจงคำสักถามต่างๆของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติตืบอีกแต่ว่าพวกเราก็จะไม่ได้มีการถ่ายทอดสดให้ประธานถ้าหากว่าท่านใดที่ว่าอยากติดตามรับฟังรับชมสามารถติดตามทางภาคข่าวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะซึ่งพวกเราออกอากาศเวลา 12:00 นตอนเที่ยง 19:00 นตอนแลงแล้วก็ 7:00 นตอนเช้านอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามหาฟังผ่านทางพักข่าวต้นชั่วโมง
1: เจ้า
2: ถึงออกอากาศ 9:00 น 10:00 น 11:00 น 13:00 น 14:00 น และ 15:00 น พวกเขาจะได้รายงานบรรยากาศและการรายงานความคิดความเห็นของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติที่เพิ่นได้ประกอบความเห็นต่างๆให้ท่านได้หาฟังเจ้า
1: เจ้าและนอกจากนี้พวกเขาก็ยังมีข่าวออนไลน์ทางเพจ Facebook ของพวกเขาที่จะมีการสัมภาษณ์ของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมแล้วก็ข่าวปิดอ้อมอื่นจะออกท่านได้หาฟังกันเป็นแต่ละระยะกันไปเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าและก็ต้องขอขอบใจประธานที่ว่าติดตามหับฟังแล้วก็รับชมทางเพจ Facebook พวกเขาน้ำตื้มแล้วก็ขอบใจนำบรรดาวิทยุกระจายเสียงบรรดาแคว้งและระบบโทรคมทุกท้องถิ่นที่ได้ทำการถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขาเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่ว่าอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับรู้อย่างทั่วถึงกันนั่นเอง
1: เจ้าสำหรับมื้ออื่นพวกก็จะมีการถ่ายทอดท่านรับฟังตื่นอีกตั้งแต่เวลา 7:45 นเป็นต้นไปถือว่ามอนิการถ่ายทอดเสียงในภาคเช้ามื้อนี้ได้จบลงเพียงเท่านี้พวกเขาทั้ง2คนผู้บรรยายเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ
2: ์พร้อมด้วยบัลลังก์ทองเกียงคำสดนี้และทีมงานถ่ายทอดเสียงทุกคนลาทานไปก่อนต่อไปจะให้ทานไปหาฟังรายการปกติของสถานี
1: สบายดี
2: สบายดี

ื่องมนุษย์

Stop.

อันนี้จะทำขาวห่วยห้องน้ำก่อนยังไหลเดิ้งลกว่าจะทำขาวฟุ้งหมู่บ้านปีน้องฝากก่ออยู่หาวหานแม่งคือดังเหมือนเฟ้งลกว่าสายลาเอ้ยสายแป้งอ่ะเฮ้ยบ้านลาเก่งเมืองแป้งนาจังเมนบ้านลา

จังแม่นบานสิบจางเศร้าแดงกำดงแต่ใดดงเงินดงกำเอาวันลอยโกลายดอดสายแป้งเอ้ยเฮ้ยกำกินของเป้าไห้ดอดตั้งหม้อใบใกล้เถือนบินมาแต่น่าสายก็ว่าเฮ้ยจังบ่าจู่ให้นำจู่แดงปะปกขึ้นนี่เด้จู่กกใหม่จู่แดงกวางฟ้า

ใส่กันนี่เดย์ปะไนฟัดหน้าตังปะย่างห้าวมาปุ่นเกลือหมูกันเดย์ใส่แป้งห้าเฮ้ยบ้านหลาเก่งเมืองแป้งเดย์จังเหม็นบ้านอาบน้ำยาลออาบหัวกันเดย์เมืองเอาลัวกับเงินกับกำตังใหม่กินดีสายได้สายแป้งเอ้ยเฮ้ยน้องยากไหลยากหู

อันนี้จ่วยพ่อนหื้อพวกตานก้นเน้อสิบปีได้ยังมีดัวหนาวเน้อสาวฟันสานยังได้มีดัวใส่ใส่เจ็บหายเมืองดุมยาถึงเน้อหัวก็ใจเฮ้ยอันนี้จ่วยพ่อนหื้อพวกตานก้นเน้อฝากก็บุญเยอะคือบุญร่วงแน่ๆบุญสูงคือบุญจางแต่ใดบุญกว้างคือแสงตาเพ้นถอย

ันซึ้งให้มันลืมเมื่อเลิกต่อหน้าบ่มีเมื่อที่โศกเหงานั้นเอ้ยตั้งแต่

0: แต่มาลูกนี้กินได้มาเพราะพายแต่ถ้าบ้ามาบุญเลยนี่ใจเรียนงาบ้ามาบุญเลย
1: โอ้ร้อนน้องเลยรับเต็มแรงเสียงเราสร้างเพื่อกันก็ร่างดังจิตใจนงนาดนองเสมอดังก็ดังกันขันหักเป็นจังสีรักสุดที่ดีใจน้องเลยเฮามาเห็นแต่จิตใจตั้งมหาสุนทุกสุนเขาขึ้นได้มาม้วนเขารับ

0: อายาข้าเมตตาอายาลาวเมเลียงพุทธงาสวรรค์อย่าหวามยามสิได้ดอง
1: โอ้ยบ่ใจนำไม่แล้วบ่มาบุญเลยน้องมาเห็นหน้าอายเก็บน้อยคิดหนึ่งตาเดินหานอดน้องมาเห็นหน้าตายเก็บมาคิดเห็นว่าน้องอยากรับเมตตาน้องอยากลาแม่ตัวอาจีไปซ่อนอยู่ยามเทระบ่จุ่มผมมาหากขออยากกอดนอนแฝงหน้าใสเลยขอมาส่งสองแผงสาวนั่งเลยขออยากกอดนอนโซนน้องอยากยำข้าวปอนน้องอยากกอดนอนส้มเทน้องหน้าดีใจรอไอเอ้ยบ่มาบุญเลย
0: โอ้น้องน้องลามาบุญเลยดีใจได้อานีนางมีนอดนอกเจ้าโอดจะสาเนื้อวัดสาเลียงสร้างเท่าขายงาก็กินข้าเฮือไอเดวอันนี้แล้วไอ้กี่เลียงสร้างน้อยหุบไปนาไม่กำไรไม่ลายเดวสู่คนใจนางามพบกันไหวขันหน้าสุขคนใจ

สนมาจึงสนใจเข้ามาลวงปาขอบสวนขันน้องมาแม่นวันจังสีเห็นดีพร้อมทุกปาการน้องเอ๋ยโอ้ยรับใจนำไม่แล้วบ่ามาบุญเลยน้องก็เห็นดีด้วยดังสายทุกสิ่งอย่างเห็นดีนะหายหน้าแต่เห็นดีได้ทุกปาการน้องมาน้องก็สีสะเลียว

ไปตาเดียลายมือก่อได้สีนางเลยอายโบลงตาผลลาลายปีมันหาเสียงก้าหน่อยแล้วน้องหักมาซอยเลี้ยงละปีนี้ที่หนุ่มไว้ทอนองเลยสายก็ดีใจแล้วขันหาเป็นแล้วนี่เอานี่เห็นดีนำหมดทุกกองอายดับเส้นหน้าน้องของกันสงพรใสอันนี้เว้าความหากและจูกันไว้งานกล้ามือน้องเรืองเบาได้ความเห็นดีล้านกันและจุยตัวงานกองอันนี้ขออาจกินเส้นหน้าน้องของกันสงพรไปเท่าน้องเรือง

เป็นเจ้าผ้าอับบัดนี้นอหมดแทบหมดสมเผ่าดีกิน

0: จันทร์ให้ได้อายหอมน้ำมันผู้วินกินพี่สายมาเต้า
1: โอ้แม่นขึ้นมักสมรวาให้นะ
0: โอ้นวดยามพี่สายจ่าเบาอันใดก็เม้นมวนนวดยังไงดลายนวนใส่หูจ่อยจ่อย

กิจเจ้าน้ำหาอ่อนมะลิจันมาที่อายโอ้นอบ่ได้มีย้อนหงสิขี่เมื่อเมืองฟ้าตั้งแม่นมีอาสนัยมาพาที่โตวิเศษมาบ่โอ้นอขันแม่นย่อซ้ำยองยืนสิหาน้องอยู่บนนอนแม่นแล้วอ้ายคำแพงอ้ายได้ก้าวโอ้หนูคือดังพาเวทเจ้าสิท่านอ่อนกันหาว่าสิ

ป็นสแม่หางเห็นนางเป็นสแม่ไม้ตาซ้ายสิบ่มองสิเป็นบ่โอ้น้อยามเมื่อมาสำเห็นน้องถามหาน้อสิน้อยอ่อนวันนะใส่

จะตีน้องเท่าสั่งบ่เอาค้อนนำเอาสนอสั่งบ่เอาค้อนหื้อให้มันแล้วบาทเดียวซะเด้ออันนี้แล้วคันน้องเลียวซ้ำเห็นหน้าใส่มาเกี้ยงป้อยลอยไอ้บ่าวหมอลำไอ้คันบ่ให้น้องนี่ม้อยนำอ้ายเฮ็ดจังได้โอ้โนท่านอาจารย์ดาราเอ้ยบ่แม่น

0: เสริมขยายระบบประชาธิปไตยประชาชนภายใต้การนำพักของพรรคเมนเส้นทางไปสู่ความวัฒนธรรมวอนสบายดีท่านผู้ฟังแดงเพลงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. 10:30 น.พร้อมที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์บ่ว่าที่เป็นเวียงงานวัฒนธรรมสังคมและเวียงงานอื่นๆอีก
1: นี่กระทำกลางบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ไขขึ้นแต่วันที่5และจะดำเนินฮอดวันที่21ตุลาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาติซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่4ของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10กองประชุมพิจารณาเวียกงานองค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐซึ่งบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2016และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027และนอกจากนั้นก็ยังเป็นบทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจะตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจะตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐและทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทประกอบคำเห็นคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวประจำปี2016และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและนอกจากนั้นก็จะมีการจอดจิ้มประกอบคำคิดคำเห็นต่อบทรายงานองค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐฮอดตอนบ่ายก็จะแม่นสืบต่อประกอบคำเห็นต่อบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐท่านสามารถติดตามรับฟังในภาคข่าวทั่วไปและรายการต่างๆพวกเขาก็จะเอาบางตอนบางเนื้อในนำเสนอให้ท่านได้รับฟัง
2: เจ้าว่าคือข่อยบอก
3: แม่นหยังล่ะ
2: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญหูเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
3: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
2: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: สำหรับมื้อนี้ทางรายการท่องถิ่นดินลาวก็จะ
1: พาทานไปฮู้คนพะเพงมหานาทีสีพันดอนมณีเม็ดแห่งสายน้ำคองถ้าเอ่ยถึงดินแดนแห่งสายน้ำคองที่เต็มไปด้วยความงดงามและเสน่ห์ทางธรรมชาติซื่อของสีพันดอนแขวงจำปาสักย่อมเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่บ่ควรพลาด

มหานาทีสายหลักของภาคใต้ลาวไหลผ่านดินแดนแห่งนี้ซึ่งแยกสายน้ำนี้ออกเป็นหลายสายเกิดเป็นเกาะดอนน้อยใหญ่นับพันแห่งจนได้รับขนานนามว่า 4,000 ดอนท่ามกลางภูมิสันฐานอันสวยงามนี้น้ำตกตาดคอนพะเพงโดดเด่นขึ้นมาคืออัญมณีใหญ่ที่ประดับอยู่ถึงสายน้ำคงเสียงน้ำที่ไหลกระแทกงนหินอย่างบ่ขาดสายผสมกับสายลมและทิวทัศน์สีเขียวอ้อมหอบกลายเป็นภาพความงามที่สร้างความจดจำให้แก่ผู้ได้มายามคอนพะเพงเป็นแก้งน้ำขนาดใหญ่ในแม่น้ำคงที่มีกระแสน้ำไหลผ่านงูนหินและแก้งต่างๆอย่างหุ่นแหงพื้นที่ตกมีความกว้างหลายเมื่อเบิ่งจากจุดชมวิวจะเห็นสายน้ำจำนวนหลวงหลายแตกแยกกันไปไหลตามงูนหินและดอนน้อยใหญ่ความแห้งของกระแสน้ำเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของคอนพะเพงสายน้ำจำนวนมหาศาลพุ่งกระแทกลงตามทรงหินที่เกิดเป็นละอองน้ำสีขาวพวงผุและเสียงคลื่นน้ำดังก้องไปทั่วบริเวณด้วยลักษณะของแก้งหินและกระแสน้ำที่แห้งบริเวณนี้จึงบ่เหมาะสำหรับการเดินเรือผ่านและกายเป็นทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมรดกที่ควรรักษาจากจุดชมวิวนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสพลังของสายน้ำของอย่างใกล้ชิดพร้อมชมทิวทัศน์ของเกาะดอนและภูมิสันฐานอ้อมข้างโดยเฉพาะในระยะที่สายน้ำมีปริมาณหลายความงามของคอนพะเพงจะยิ่งโดดเด่นสะท้อนให้เห็นพลังและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติความงามของ4,000 ดอนบ่ได้หยุดอยู่เพียงคอนพะเพงแต่ยังกวมรวมถึงทิวทัศน์ของแม่น้ำคงที่แตกออกเป็นหลายสาขาอ้อมหอบดอนน้อยใหญ่เกาะดอนบางแห่งที่ปกคลุมด้วยต้นไม้สีเขียวบางแห่งมีหาดทรายและบางบอนปรากฏเป็นโงนหินภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าจริงค่ายกับรูปวาดจากธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและฤดูกาลนอกจากคนพะเพงแล้วเขต4,000 ดอนยังเป็นที่ตั้งของน้ำตกตาดลีพีซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่มีชื่อเสียงทั้งสองแห่งสะท้อนให้เห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของแม่น้ำคงและความหลากหลายของภูมิสันฐานในดินแดนแห่งนี้สำหรับผู้มาเยี่ยมยาม4,000 ดอนจึงบ่แมนเพียงสถานที่เพื่อมาชมน้ำตกหรือถ่ายรูปเท่านั้นแต่เป็นการมาสัมผัสกับวิถีชีวิตสายน้ำเกาะดอนและความงามอันสงบสง่าของภาคใต้ลาวด้วยความโดดเด่นของคอนพะเพงผสมกับเสน่ห์ของดอนน้อยใหญ่และน้ำคงอันกว้างใหญ่4,000 ดอนจึงสามารถคล้องใจนักท่องเที่ยวมาได้อย่างยาวนานความงามที่เกิดจากธรรมชาติอย่างแท้จริงนี้เป็นสิ่งที่คุ้นค่าแก่การรักษาและสืบสานเพื่อให้คอนพะเพงและดินแดน4,000 ดอนยังคงเป็นเส้นทางแห่งความงามของสายน้ำคงให้คนหุ่นหลังได้สัมผัสต่อไปอันนั้นก็แม่นคอนพะเพงมหานาที4,000 ดอนมณีเม็ดแห่งสายน้ำคง

ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใส้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเชื่อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบอกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม้นการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นขอความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าทีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามหับฟังรายการท่องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านมาฟังศัพท์และความหมายในภาษาลาวมือละคำ

สบัสดีเพื่อนมิตรการทานผู้ฟังดีฮักเพลงการนำเสนอสารความหมายภาษาลาวมือละคำสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าภาระและบทบาทภาระและบทบาทผ่านมาเคยพบกันใช้คำทั้งสองนี้เมื่อเห็นคำหนึ่งก็ต้องเห็นคำหนึ่งตามมาสิ่งที่แปลกก็คือเคยใช้คำว่าภาระก่อนและใช้บทบาทตามหลังตลอดส่วนความหมายที่ใช้นั่นก็เข้าใจบ่แจ้งว่าอยากเว้าภาระหรืออยากเว้าบทบาทอันใดกันแท้ในความจริงแล้วภาระและบทบาทเป็นอันละคำเป็นอันละความหมายคำทั้งสองล้วนแต่ได้หับมาจากภาษาบาลีแต่มาเป็นรูปเขียนตามแบบเขียนคำของเราส่วนความหมายก็ใช้ตามเดิมดังภาษาบาลีคือภาระหมายถึงของนักเรียกที่นักซึ่งจำต้องหับเหตุหน้าที่ดังนี้เป็นต้นส่วนคำว่าบทบาทหมายถึงความสำคัญที่มีโตความสำคัญที่ได้หับในนี่อันหนึ่งเมนเรียกงานเมนหน้าที่ที่ตกมาถึงตัวทั้งให้หับเหตุอันหนึ่งพัดเมนความสำคัญที่มีโตอันใดอันหนึ่งว่าสำคัญสำใดความหมายสองอย่างนี้สามารถแยกไส้ตามกรณีภัยมันได้บ่จำเป็นไส้น้ำกันก็ได้เช่นว่านักศึกษามีภาระเฮียนเอาความหู้มาให้ตัวเองขาโต๊ะมีภาระค่ำโต๊ะให้ตั้งอยู่ภาษามีภาระสื่อสารความหมายระหว่างคนและอีกตัวอย่างอื่นๆส่วนบทบาทนั้นก็สามารถใส่อย่างเอกราชได้เช่นกันคือครูมีบทบาทต่อการก่อให้เกิดระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนภาษามีบทบาทต่อคนในสังคมหากบ่มีภาษาคนก็จะบ่มีอันเด่นกว่าสัตว์หรือคงซ้ำกันกับสัตว์ทั่วๆไปอากาศมีบทบาทต่อสิ่งที่มีชีวิตแสงสว่างมีบทบาทต่อการเห็นและอื่นๆฉะนั้นมีภาระก็จะมีบทบาทพร้อมหรืออาจบ่มีก็เป็นได้เมื่อต้องการใช้คำแต่ละคำนี้สมควรให้เลือกก่อนใช้และหากบ่สมควรใช้เคียงคู่กันก็แยกใช้ได้เพราะคำว่าบทบาทบ่แม่นคำตรงตุ่ยของคำว่าภาระการใช้คำทั้งสองนี้เคียงคู่กันเป็นประจำนั่นแม่นเกิดขึ้นเพราะผลสะท้อนของการเว้าให้มีตรงตุ่ยที่เกินเหตุของบางคนผู้ที่ติดตรงตุ่ยลักษณะนี้เมื่อใช้คำอื่นก็มักเกิดปรากฏการณ์ดังกันนี้ตัวอย่างครูอาจารย์หรือครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษาปรึกษาหารือเด็ดเดียวเหนียวแน่นแนวทางนโยบายโหดห้ายปะเทือนปรากฏการณ์ของการใช้ภาษาแบบนี้บ่แม่นย้อนภาษาลาวเป็นแนวนี้แต่เป็นเพราะผู้ใช้เองหากคิดอยากจะแก้ก็แก้ได้โดยเริ่มจากการรู้สำนึกรู้สึกต่อภาษาที่ตนเองใช้นั่นก่อนว่ามีอาการติดตรงตวยเกินเหตุบ่ถ้ามีก็พยายามกำจัดเมื่อกำจัดได้ท่านก็จะสามารถปลดปล่อยตนเองออกจากภาวะการใช้ภาษาแบบฟุ่มเฟือยได้พร้อม

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
2: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกับลุงหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถูกปานเอากับปั้นทุบดิน

0: เป็นหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: สื่อสัตว์ประหยัดอดทนพาครอบครัวพ้นทุกข์มีแต่ความดุมันขยันเพียรเท่านั้นจึงเฮ็ดให้เฮานั้นมีอยู่มีกินได้มาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทองประกอบคำและท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาถูกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกๆท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาบางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือว่าตลาดตลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ในปึ้มประวัติศาสตร์อาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ A History of Southeast Asia ในปี1955ของท่านศาสตราจารย์ DG E Hornซึ่งว่าเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษและก็คอร์เนลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งท่านศาสตราจารย์ DG Horn ถูกขนานนามให้เป็นบิดาวิชาประวัติศาสตร์อาเซียนคะเนเพิ่นกล่าวอยู่ในปึ้มดังกล่าวหน้าที่421ฉบับภาษาไทยระบุไว้ว่าสมเด็จพระมหินทราธิราชซึ่งพระเจ้าบูเลงนองทรงแต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการที่กรุงศรีอยุธยาโดยอยู่ภายใต้ความเบื้องแยงของเจ้าเมืองพิษณุโลกผู้นี้นิยมพม่าการที่พระเจ้าสยามเศรษฐาธิราชต่อต้านพม่าสมเด็จพระมหินทราธิราชจึงขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าสยามเศรษฐาในการปลดแอกจากพม่าในปีคริสตศักราช1566กษัตริย์ทั้งสองได้ยกทัพไปตีพิษณุโลกแต่ว่าทัพพม่ายกมาช่วยไว้ทันจึงต้องได้ยกทัพกลับเพื่อป้องกันบ่ให้วุ่นวายภายหน้าพระเจ้าบุเรงนองอนุญาตให้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิซึ่งบวชอยู่ในระหว่างนั้นมาอยุธยาในปีต่อมาแต่ว่าเมื่อมาถึงกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ได้ลาสิกขาแล้วก็เข้าร่วมขบวนการกับพระมหินทราธิราชไปโจมตีเมืองพิษณุโลกและย้อนแนวนั้นพระเจ้าบูเรงนองจึงได้ยกทัพกลับมาตีกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งที่สองในปีคริสตศักราช1568กองทัพพม่าออกมาจากมอตมะมงกงมาสู้พิษณุโลกสวยกู้เมืองพิษณุโลกไว้และก็เดินทัพต่อมาถึงกรุงศรีอยุธยาครั้งนี้ชาวเมืองได้เกี่ยมป้องกันเข้มแข็งและก็ได้ยังกำลังจากพระเจ้าไสยเศรษฐามาช่วยต่อสู้จนว่ากองทัพพม่านั้นแตกพ่ายพม่าจึงได้ล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้จนเดือนสิงหาปีคริสตศักราช1569ระหว่างนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้สิ้นพระชนม์ลงต่อมาเกิดการทุรยศในหมู่ข้าราชการไทยในที่สุดก็ได้เสียเมืองแก่พม่าสมเด็จพระมหินทราธิราชถูกจับกลุ่มไปเมืองหงสาวดีพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณุโลกผู้นิยมพม่าซึ่งเป็นบิดาของพระนเรศวรได้รับการแต่งตั้งให้ปกครองกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าบุเรงนองเกี่ยมทัพจะไปปราบพระเจ้าแผ่นดินเวียงจันทน์โดยเกณฑ์คนจากอยุธยานอกจากนั้นยังกวาดตอนพลเมืองจากกรุงศรีอยุธยาเอาไปไว้ที่ภาคใต้ของพม่าอีกจำนวนหลายส่วนทางด้านกองทัพพม่าที่ยกทัพไปตีเมืองลาวบ่สำเร็จเป็นครั้งที่สองชาวเมืองเวียงจันทน์ก็พากันต่อต้านไว้อย่างแข็งขันในเดือนเมษาปี1570ได้มีการเกิดพยาธิระบาดเกิดความขัดสนหรือว่าขาดแคลนเสบียงอาหารในกองทัพพม่าจึงได้ถอยทัพกลับก่อนจะถึงฤดูฝนกรุงศรีอยุธยาอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าต่อมาอีกประมาณ15ปีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ในระยะนี้ก็คือไทยรวมทางลาวรับเอาศักราชพม่ามาใช้เริ่มด้วยคริสตศักราช638ซึ่งพากันเอิ้นต่อมาว่าจุลศักราชเพื่อให้ต่างกันกับมหาศักราชที่เริ่มตั้งแต่ปีคริสตศักราช78นิยมใส่
จุลศักราชเรื่อยๆมาจนฮอดปีคริสตศักราช1887เมื่อรัชกาลที่5ทรงนำปฏิทินของฝั่งยุโรปมาใช้ตามที่วูดเขียนเอาไว้กฎหมายธรรมศาสตร์ของพม่าซึ่งได้อิทธิพลมาจากกฎหมายพม่าโนก็ถูกนำมาดัดแปลงใช้กับกฎหมายไทยในระยะนี้พร้อมกันท่านผู้ฟังพระเจ้าบุเรงนองของพม่านั้นมีสมญานามว่าเป็นผู้สนะสิบทิศหรือผู้สนะทศทิศหรือว่าพระเจ้าสิบทิศซึ่งคำนี้นั้นเป็นคำอุปมาว่าเพื่อนนั้นเป็นผู้มีความเก่งกาจสามารถเอาชนะได้ทั้ง8ทิศในโลกมนุษย์รวมทั้งแผ่นฟ้าและแผ่นดินรวมทั้งหมดแล้วเป็น10ทิศด้วยกันและจากข้อมูลในปึมประวัติศาสตร์อาซีตะวันออกเฉียงใต้ A History of South East Asia ปี1955ของท่านศาสตราจารย์ DG E. Hot เนื่องจากว่าพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชได้ช่วยอยุธยาในการต่อต้านกองทัพพม่าเมื่อบุเรงน้องสามารถยึดกรุงศรีอยุธยาได้แล้วก็ได้เดิมยกทัพมาโจมตีเวียงจันทน์เป็นครั้งที่2เลยสุดท้ายก็พ่ายแพ้กลับคืนไปดังที่กล่าวมาแล้วท่านผู้ฟังซึ่งบันเรื่องนี้ก็โก่งกันกับปึ้มประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขปหรือว่าไทยแลนด์ Short History ปี2013โดยท่านดร.เดวิดเคไอวาดในหน้าที่147ระบุไว้ว่าจากนั้นพระเจ้าผู้เล็กน้องได้ส่งกองกำลังมาตีเวียงจันทร์ในไทยปีนั้นแต่ก็อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่ากองทัพพม่าจะยึดของเมืองเวียงจันทร์เป็นเวลาสั้นๆแต่ว่าพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชทรงหลีกหนีไปได้ทรงตั้งทัพซุ่มโจมตีกองทัพพม่าจนเป็นเหตุให้พม่าต้องถอยทัพในเดือนเมษาปี1570บทบาทอันที่เข้มแข็งของพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชในการเมืองระหว่างประเทศของโลกคนลาวและไต่เริ่มจากการมีส่วนร่วมกับเสียงไม้ในต่อต้นของสมัยพระองค์จนถึงการแทรกแซงในสงครามระหว่างพม่าและอยุธยาได้เหตุให้มีการใช้ทรัพยากรกำลังคนของอาณาจักรลาวเป็นจำนวนหลายนอกจากนี้การย้ายเมืองหลวงของลานซางจากหลวงพระบางมาอยู่ที่เวียงจันทน์อาจไปกระตุ้นความโกรธเคืองซึ่งเราผู้นำท้องถิ่นผู้นำเมืองต่างๆในลุ่มแม่น้ำของตอนหนึ่งซึ่งเจ้าเมืองนครพนมในปีคริสตศักราช1570ก็ได้รอให้พระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชสู้รบกับชาวเขาในด้านใต้สุดของลาวก็คือแขวงอัตตปือปัจจุบันซึ่งในระหว่างการรบนี้นั้นพระองค์ได้หายตัวไปแบบมีที่มาที่ไปภาวะเหนือสงครามการเมืองเกิดตามมาเนื่องด้วยการสืบราชสมบัติซึ่งจบลงด้วยการที่พม่าเข้ามาฮุกฮานเวียงจันทน์อีกเทื่อหนึ่งในครั้งที่3ในเทือนีกาพม่าได้ยึดเอาเมืองและก็เจ้านายในปีคริสตศักราช1574และทางผู้สถาปนาตนเป็นกษัตริย์และรัชทายาทที่หาก็แบ่เบาะของพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชถูกนำไปจองจำอยู่ที่พม่าตอนนี้พระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดีทรงมีอำนาจนับจากยะไข่และก็มณีปุระไปจนถึงชายแดนเวียดนามอาณาบริเวณแห่งนี้เคยมีกษัตริย์ปกครองถึง3พระองค์ล้วนแต่สถาปนาตนเป็นจักรพรรดิราชในปีคริสตศักราช1548ทางพระมหาจักรพรรดิแห่งอยุธยาและพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชแห่งล้านนาล้านซางซึ่งรวมเมืองดังกล่าวไว้ในพระนามของพระองค์ขณะนี้เหลือเพียงแต่1พระองค์เท่านั้นก็คือพระเจ้าบุเรงนองซึ่งทรงประสบผลสำเร็จในสิ่งที่จักรพรรดิราชพระองค์อื่นๆทำการล้มเหลวในการสร้างโลกความเป็นจริงแก่เอกภาพของโลกคนไตหรือลาวไต

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากกระทบมันซั่นตัว
0: บ่มาดบ่ได้ไดเบิ่งดูปุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีปากปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาสิจัดการอันมาเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

รรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ไผผู้มัวเมาคานเวียกงานตั้งโตบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบล้านเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสตร์ลาวเฮาเอามานำเสนอสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปพร้อมกันได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้ผู้ฟังที่เคารพเกี่ยวกับเรื่องที่พระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชสิ้นพระชนที่แขวงอัตปือนี้นั้นอยู่ในปึมประวัติศาสตร์ลาวดึกดำบรรพ์ถึงปัจจุบันของทางกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวปี2000โดยท่านดร.สุเนศโพธิสารเพิ่นได้ระบุว่าบรรทายชีวิตของพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชอยู่ในหน้าที่212ระบุว่าภายหลังจากที่พระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชทรงสำเร็จภารกิจในการต่อต้านศักดินาพม่าแล้วก็จำเป็นต้องลงไปทางใต้เพื่อการสืบต่อสร้างกำลังและการปรับปรุงพื้นฐานในเขตพื้นที่ดังกล่าวให้มีความเข้มแข็งแต่ก็ได้มีความขัดแย้งกันกับเขมรนับตั้งแต่ปี1570มาย้อนว่าเขมรได้ส่งกองทัพเข้าโจมตีโคราชส่วนเหตุการณ์นี้ในพงศาวดารลาวเว้าไว้บ่จะแจ้งส่วนหลายบอนบอกเพียงแต่ว่าพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชได้ยกทัพลงไปตีเมืองลามลักองค์การหรือว่าเมืองโลมวันอังการถือว่าในปี1571และก็สูญหายไปพงศาวดารเขมรอยู่ในสุมพงศาวดารภาคที่1หน้าที่165ถึง177ก็ระบุว่าในปีจุลศักราช932หรือว่าประมาณคริสตศักราช1570พระบรมราชาธิราชรามาธิบดีได้ยกไปตีเมืองกุมพงกระสางแล้วสั่งให้กองทหารตีเมืองนครราชสีมาแล้วจับเอาคนเป็นจำนวนหลายเป็นซะเลยเหตุให้เจ้ากุ่งลาวได้ส่งทัพไปตีต้านเขมรแต่ว่าถูกจับเป็นซะเลยเหตุให้เจ้ากุ่งลาวก็คือพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชโกรธแค้นต่อมาในปี1571เจ้ากุ่งลาวได้นำทัพไปตีเมืองซักทุกด้วยตนเองเพื่อตีต้านเขมรให้ถอยทัพแต่ก็พบกับความปราศัยและเหตุให้ทหารลาวถูกจับเป็นซะเลยอีกส่วนเจ้ากุ่งลาวเอาตัวลบหนีได้ต่อมาในปี1572พระเจ้ามหาอุปราชของลาวได้ยกทัพไปตีเขมรจนฮอดเกาะเจ้ารามแต่ก็ประหลาดใจอีกหลังหลักฐานนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเมืองลามะองค์การหรือว่าเมืองลมวันองค์การที่เอกสารลาวกล่าวไว้นั้นก็คือแม่นเมืองอังกอร์ซึ่งพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชหลังสงครามกับเขมรอีก2เทื่อแล้วได้เข้าไปปรับปรุงกำลังอยู่บ้านอัตปือและก็ได้สิ้นพระชนอยู่ที่แห่งนั้นด้วยการเป็นไข้แล้วสิ้นพระชนถึงแก่สวรรคตก่อนที่จะมีการสร้างพระธาตุเพื่อบรรจุอัฐิของพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชไว้อยู่ที่นั่นท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ในปึมประวัติศาสตร์อาซีตะวันออกเสียงใต้ของท่านศาสตราจารย์ดีจีอีฮอนปี1955ฉบับภาษาไทยอยู่ในหน้าที่213ระบุว่าในปีคริสตศักราช1570กษัตริย์องค์ใหม่ชื่อว่าพระบรมราชาธิ1ได้มาตั้งกองทัพเพื่อบัญชาการเองในเมืองพระนครอังกอร์และก็กองทัพของกัมพูชาก็ได้เข้ายึดเมืองโคราชตามการสันนิษฐานเมืองลามะองการน่าจะเป็นเมืองละแวกท่านผู้ฟัง ตั้งอยู่ใกล้กันกับกรุงพนมเปญเป็นเมืองหลวงเก่าแห่งที่2ของกัมพูชาหลังจากอังกอร์ล่มสลายลงในการเล่าหวนคืนการเสียกรุงครั้งที่1ของอยุธยาก็เพื่อให้เห็นภาพคืนหลังให้เห็นถึงการใส่ข้ออ้างเพื่อการโจมตียึดของอาณาจักรของกันและกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสงครามในสมัยนั้นรวมทั้งให้เห็นถึงสายพัวพันระหว่างอาณาจักรลาวลานซางและอาณาจักรอยุธยาแต่ก็คือว่าเมื่อราชวงศ์หนึ่งล่มสลายไปราชวงศ์ใหม่ก็คือนโยบายการต่างประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนำซึ่งว่าเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นในทั่วโลกซึ่งว่าเรื่องนี้ก็เป็นเหตุการณ์หรือว่ามุมมองในปัจจุบันที่พวกเราทุกคนเอาไปตัดสินเพราะว่าคนในแต่ละส่วนระยะเวลาก็แตกต่างปัจจัยต่างๆก็แตกต่างกันไปจึงต้องแยกแยะใจแยกก็คือกันกับพระเจ้าตากสินก็ต้องการเงินเพื่อก่อสร้างอาณาจักรใหม่หลังจากเงินที่ได้จากแรงงานชาวไทยและจีนไปขุดค้นหาทรัพย์สมบัติกรุงเก่าอยุธยาหมดลงนั่นล่ะโดยที่จุดประสงค์ที่2ของพระเจ้าตากสินที่มาโจมตีเวียงจันทน์นั้นก็แม่นต้องการคนเพื่อเอากำลังคนหรือว่าทรัพยากรคนที่มีค่าที่สุดคือคำเว้าของเจ้าฟางมที่เพิ่นว่ามีคนก็จึงมีทรัพย์สินด้วยเหตุนี้จึงบ่ให้ค่าคนนั้นแลซึ่งหมายความว่าเจ้าฟางมบ่ให้เอาคนหรือว่าราษฎรมาเป็นค่อยค่าก็เนื่องจากเหตุนี้แต่ว่าลำดับพระเจ้าตากสินแล้วพระองค์ก็ต้องการคนลาวมาสร้างเงินสร้างราชการต่อมาของไทยเนื้อในรายการของพวกเขาเมื่อนี้ดับเดินมาจนถึงท้ายรายการแล้วเหลือมั่งเวลานี้ยังเหลืออยู่เท่าไหร่จะให้ทุกท่านได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงปิดท้ายรายการหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางใบลานผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้ทุกท่านประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: ต่างๆได้ประกอบความเห็นใส่บทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและบทรายงานขององค์การกวดการแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวมีรายงาน
1: ท่านบุญจมอุบลประเสริฐประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่13แขวงสวรรณเขตมีคำเห็นแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดัดแก้งบประมาณจากเกินดุลมาเปลี่ยนขาดดุลทิศทางแผนการปี2027เกี่ยวกับการแก้ไขผลการตรวจสอบในระยะผ่านมาและเรื่องงานอื่น
2: ๆสำหรับบทสรุปขาดตัวงบประมาณปี2025นี่ครับพระเจ้าขอแลกเปลี่ยนเนาะนี่ก็บ่ทันได้ว่าแม่นตัวได้ถือตัวได้ผิด2วันผ่านมาเนี่ยรัฐบาลได้เสนอเกี่ยวกับการแก้งบประมาณเนาะจากเกินดุลมาเป็นขาดดุลแต่ยังบทสรุปขาดตัวปี2025โครงการตรวจสอบของรัฐนี่มันปัดตัวเลขนึงอีกหรือว่าอันนี้ย้อนว่ายัง2แผนการ2โครงการยังบ่ทันได้สมทบกันบ่หรือว่าแนวใดแม่นเอาตัวเลขตัวใดเป็นพื้นฐานอันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนดอกขอความกระจ่างแจ้งว่ารัฐบาลเสนอเมื่อวานนี่เป็นการดุลเนาะยกผ่านผู้ตื่นแต่ว่าอยู่นี่บ่แม่นเกินดุลนะอันนี้มัน2ตัวเลขนี่เห็นว่าตามธรรมดามันบ่สรุปขาดตัวงบประมาณ2025นี่2โครงการตัวเลขตรงเอกภาพกันที่มาผ่านสภานี่ขอแลกเปลี่ยนอยู่ในจุดนึงเท่านั้นนะครับเท่านั้นได้จ่ายของเนาะอยู่ในนี้และสำหรับทิศทางปี2027โครงการตรวจสอบแมงลัดที่ข้าพเจ้าสนับสนุนหลายอยู่ในทิศทางหนึ่งที่ว่าแก้ไขผลของการตรวจสอบผ่านมาที่เห็นพวกเฮาพิสูจน์แล้วว่าข้อมูลต่างๆถนัดและหับถนัดได้ใจจิตติพันธ์กับโครงการประสานทางโครงรางการจ่ายลงหลายในระบบค่าเงินและปัญหาและหับลื่นเห็นว่าเมื่อปัจจุบันนี่ก็บ่มีตัวตนบางโครงการก็ได้มีการสะสางไปแล้วแต่ว่าบ่มีเอกสารดังอิงที่เป็นลักษณะเอื้อนว่าถูกต้องตามกฎหมายนั้นข้าพเจ้าว่าอันนี้ที่บ่มีตัวตนไปแล้วก็เห็นดีว่าคันท้องถิ่นควรกําหนดตื้มมูลค่าเท่าใดให้ทั้งท้องถิ่นนี่สามารถนําเข้าสภาประชาชนแข็งและคนรวมเพื่อตกลงลบล้างออกจากบัญชีในการกวดกาตรวจสอบผ่านมาเพราะบางงานมันก็บ่สามารถจะแก้ไขได้แล้วพอแต่ปี2000พุ่นน่ะ2997 98ยังมีอยู่ในปัจจุบันก็เห็นว่าหลักฐานต่างๆก็อาจจะบ่สามารถเอามาดําเนินตามกระบวนการของกฎหมายใดในปัจจุบันนั่นนะครับพระเจ้าว่าควรได้มีการแนะนำตื้มละเอียดตื้มในวิธีการปฏิบัติ
1: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังรายงานข่าวอยู่นี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตต่างๆได้ผัดเปลี่ยนการเคลื่อนประกอบคำเห็นใส่บทรายงานขององค์การกวดการแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐตามคำเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้บทรายงาน2ฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
0: จบข่าวบัดลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
3: กี่เอ้ย
4: แม่นยังเพาะ
3: ปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
4: หุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกเพาะเฮาย้านเข็มเฮาย้านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
3: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบ่จากเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานําอีกได
4: ้แม่นแนวนั้นบ่พออ
3: ื้อแม่นนั้นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งมั้ยพ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมื้อมันก็ตายไปจากทางกายเฮาคือกัน
4: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลือกเห็นมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
3: ื้อดีหลายลูกพ่อกับแม่ชมเชยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

11ตอนนี้ไปท่านจะได้ทำฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้ให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ AM 537 เมกะและระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์

0: ายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ้อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ้อมิตรรายการเป็นประจำสำหรับวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ส่วนระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์พวกเราออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์มาทักทายสบายดีทุกท่านตามโมงตามเวลาของเฮาก็คือเวลา11โมงถึงเวลา12โมงสบายดีมิตรรายการทุกท่านมื้อนี้อยู่น้ำกันเที่ยงวันพฤหัสวันที่8เดือนตุลาปี2026มื้อนี้แฮม12คำเดือน10พ.ศ. 2569มาทักทายมิตรรายการเที่ยงวันพฤหัสที่แดดกะฮ้อนเนาะทางด้านนอกมื้อนี้เนาะตื่นเช้ามานี่บ่มีฝนใดสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์เว้าเฉพาะบางเขตเด้อเนาะบางเขตอาจจะสภาพอากาศบ่คือกันเป็นแนวใดบอกกันได้เก้าตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์อากาศคือกันกับตอนนี้ทางสถานีของพวกเฮาบ่เนาะที่เป็นเที่ยงทีแดดฮ้อนเนาะหรือว่ามีบางเขตฟ้าบดบ่แจ้งบอกกันได้เด้อเนาะนอกจากเก้าตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์แล้วทักทายสบายดีมิตรรายการที่หับฟังอยู่ต่างแขวงเนาะเพราะว่าต่างแขวงก็มีหับฟังบ่ว่าจะเป็นผ่านทาง FM หรือผ่านทาง AM และก็ทักทายสบายดีมิตรรายการที่ติดตามหับสมผ่านทาง Facebook นอกจากนี้ก็ยังมีผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านกะขอสบายดีหมดเนาะบ่ว่าจะหับฟังกันอยู่ไสเมื่อวานนี้ผักวันครูเนาะ7ตุลาวันครูแห่งชาติทุกปีก็ถือว่าเป็นมื้อผักเนาะของครูอาจารย์ของน้องๆ นักเรียนเนาะก่อนฮอด7ตุลาบางโรงเรียนเพิ่นก็เลือกมื้อที่เพิ่นสะดวกเนาะในการจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติกันลักๆแล้วแม่นให้น้องๆ นักเรียนเนาะฮู้จักบุญคุณของครูอาจารย์ผู้สิทธิ์สอนเว้าได้ว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติเนาะมีเพลงหนึ่งเกี่ยวกับครูวิศวกรแห่งดวงวิญญาณเนาะและก็มีหลายๆเพลงเลยเนาะที่ว่าถึกแต่งขึ้นมาเนาะเพื่อครูอาจารย์นั่นเองเนาะก็หวังว่าหลายๆคนเนาะบ่จะเป็นน้องๆ นักเรียนพ่อแม่ของน้องๆเองเนาะก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติเมื่อผ่านมาแต่ละโรงเรียนนี่รู้สึกว่าคึกคืนกันแต่เช้าเลยได้บางโรงเรียนก็มีการฟ้อนอวยพรครูมีการร้องเพลงมีกิจกรรมศิลปะวรรณคดีเนาะบางโรงเรียนอาจจะมีกิจกรรมกีฬานําอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะการอวยพรครูอาจารย์เนาะมี1ภาพประทับใจที่ว่าเป็นภาพหลายปีแล้วเนาะที่ว่าเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ก็คือมีน้องๆที่ว่าอยู่เขตห่างไก่ซอกลีกเนาะวันครูเนาะเป็นวันที่ข้าเจ้าก็อยากให้ของขวัญครูอาจารย์คือกันเนาะที่ว่าสิทธิ์สอนบางคนฐานะครอบครัวปลูกมักแต่งกับเป้มักแต่งไปให้ในครูได้เนาะบางคนยังให้ดอกไม้ในครูแต่บ่มีดอกไม้แบบที่ว่าราคาแพงคืออยู่ในตัวเมืองอาจจะมีว่าไปซื้อดอกกุหลาบดอกไม้อื่นๆที่เป็นดอกไม้น้ำเข้ามันบอกแต่อยู่เขตนอกบ่มีก็อาศัยห่อแบบเป็นแบบดอกไม้ที่หาได้ในขอบเขตแถวบ้านว่าสิซะเนาะเป็นดอกไม้บ้านเฮาสินะห่อใส่เจี้ยเนาะธรรมดาไปครูอาจารย์แต่ว่าเต็มไปด้วยความหมายเลยทุกท่านเพราะฉะนั้นเนาะวันครูแห่งชาติเป็นอีก1วันที่มีความหมายความสำคัญปีนี้ก็ถือว่าวันครูแห่งชาตินี่นะเฉลิมฉลองเนาะในระยะของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10เนาะซึ่งเพิ่นดำเนินมาตั้งแต่วันที่5และก็จะปิดมือสุดท้ายก็คือวันที่21ตุลาคมเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ก็ขอให้บรรดาท่านติดตามรับชมเนาะแล้วก็ติดตามข่าวจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราได้เนาะเมื่อวานนี้เนาะก็มีการถ่ายทอดในตอนบ่ายเนาะมีโคซกบี้เดลซกมโนรีแดดแล้วก็ทีมงานถ่ายทอดคนอื่นไปถ่ายทอดเนาะเมื่อเช้านี้ก็มีการถ่ายทอดและเมื่ออื่นตอนเช้าก็จะมีการถ่ายทอดแต่เช้าคือกันลืมแต่ 7:45 นาทีเนาะทุกท่านก็สามารถติดตามกันได้และสำหรับตอนนี้เนาะแห้งใจนำไม้ของเฮาป้าที่โทรเป็นรายการโทรมาหลายแท้หลายว่าขออนุญาตทำสายนำไม้ก่อนละกันเนาะสำหรับสายนำไม้ของพวกเฮา0305787052เด้อสบายดีสบายดีล้ำแสงเพชร
1: เ
0: สบายดีไปโรงเรียนปกติเนาะมื้อนี้เนาะ
1: แม่นมาปกติมื้อนี้นะอยู่เฮือนนี่แ
0: หละอยู่เฮือนแล้วพักเที่ยงแล้วเด้เนาะ
1: แม่นเมื่อวานนี่ก็ไปเบิ่งเขาเตะบาสนี่แหละทางโรงเรียน
0: เมื่อวานนี้กิจกรรมวันครูบ่เมื่อวานนี
1: ้แม่นมีกิจกรรมเนี่ยแต่ว่าค่อยกระทืบไปโล่มนี่แหละว่านี่นะ
0: เอาเตะน้ำเพิ่นบ่หัน
1: ไม่ได้จะไปเล่นกับพี่แจ๊ไปเสียไปเบิ่งนี
0: ่แหละไปเบิ่งไปเสียไปให้กำลังใจเนาะ
1: แม่น
0: ฟังเพลงอย่างน้อมื้อนี้น่ะ
1: ฟังเพลงนะชีวิตคู่เด้อของนะลุงสมบัติแก้วค่ำดี
0: เจ้าชีวิตคู่เนาะโอ้ยเอิ้นเพิ่นลุงแล้วบอกเพิ่นยังหนุ่มอยู่ใดอายุหลายแต่ว่าหน้าตาเพิ่นยังหนุ่มอยู
1: ่เอ้ยเอ้ยอันทางเพจน้ำย่าเสียงไหน
0: เป็นยังทางเพจ
1: ทางเพจมีไอเสียง
0: บ่ได้เสียงบ่
1: แม่ไม่ได้เสียงเลย
0: อ๋อบ่ได้ยินเสียงทาง Facebook ตอนนี้บ่ยินเสียงเลยแม่นบ
1: ่แม่ๆทาง Facebook ไม่ได้เสียงไง
0: โอ้อาๆๆทางเทคนิคเพิ่นกำลังกวดกาเบิ่งเด้อขอบใจหลายๆเด้อบอกให้ฮู้โอ้เสียดายเด้อเนาะสาวเว้าคิดว่าสิได้ยินแต่ว่าล้ำสำเพ็ดฟังอันน่ะเว็บไซต์แม่นบ่ตอนนี้
1: แม่น
0: อ๋อเจ้าเอาชีวิตคู่เนาะมอบให้ผู้ใด
1: บอกไปเจ้าหมดหลวงบางแล้วก็จะมีอันปื้อแล้วก็จะมีคนหยามแล้วก็เจ้าที่ที่แล้วก็บาร้องแล้วก็บาวุ้นตรงแล้วก็บาเล่ที่คิดก็มาไปดูเสร็จใจแล้วก
0: ็
1: มีผู้ฟังในตอนนี้เกิดสังเกตมีเสียงมันก็แต่ดีเนี่ยกับคนเอ้ยดีคนแ
0: ค่ไหนเจ้าขอบใจล้ำแสงเพชรเด้อ
1: เ
0: จ้าโชคดีสบายดีโอ้ยขอบใจเนาะมีรายการประจำรายการของพวกเราเพิ่นมักแจ้งมาให้ผู้ตลอดได้ผลการรับฟังเป็นแล้วได้เพราะว่าหลายคนติดตามกันอยู่มานะหลายช่องทางเนาะตอนแรกช่องทางเป็นแล้วได้บอกพวกเรารถพวกเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขเติมเนาะสบายดีเจ้าสบายดี
1: ขอฟังเพลงเลยเด้อสาวคนงามเสียงหวานมามวลเด
0: ้
1: อ
0: เพลงอย่างเด้อปอสอน
1: เกี่ยวข้อดอรอสู้ก็ได
0: ้เกี่ยวข้อดอรอสู้ก็ได้เนาะ
1: แน่ล่ะรอคุณสุขดีก็ได้มันเป็นยังดอก
0: เจ้า
1: ฝากเลยเด้อ
0: เจ้าฝากเลยบอสอน
1: ฝากบ่ได้เสียเงินเนาะ
0: บ่เสียเงินบ่เก็บเงินบ่เก็บค่าบริการ
1: คนมันสีเขาก็สีฟรีเนาะว่ายอดสีฟรีนี่แหละ
0: เจ้า
1: อาฟาดแล้วฟาดให้เจ้าอันนวันมึงเครื่องไงเด้อ
0: เจ้า
1: สาวแพงมนแก้วสาวมณีลาสาวเพ่งบางเลียงสาวส้มปะน้อยคุณผู้คำไอ้คำเหล็กขอช่วยเด้อ
0: เจ้า
1: สาวเพชรมณีสาวสดอีเนื้อสาววันชิงของพร้อม
0: เจ้า
1: ขาดบรายจะนาไม่คนงามเด้อ
0: เจ้า
1: ขอบใจสบายดี
0: เจ้าโชคดีขอบใจมิตรรายการเนาะมื้อนี้มิตรรายการเอาหลายแดเพราะว่ามื้อนี้พวกเราออกอากาศทั้ง2ระบบเลยพร้อมกัน AM แน่ FM แน่มี FM 94.3 ถ่ายทอดต่อทางออนไลน์พวกเรากับเว็บไซต์แด Facebook แดขอบใจทุกๆ2ทางเนาะสบายดีเจ้าสบายดี
1: ก็บนกองบ้านเกินเนื้อพี่เด้อ
0: เจ้าสบายดีทางบ้านเกิน
1: บนที่หนูไปโดนแล้วเนาะติดต่อบ่ได้เนาะ
0: แม่นติดต่อบ่ได้แม่นบ่โอ้ยคล้องถ่าอยู่
1: ได
0: ้คล้องถ่าอยู่ทุกมือ
1: ติดตามอยู่แต่ติดต่อบ่ได
0: ้โอ้ยติดตามแต่บ่ได้ติดต่อเป็นซื้อเพลงเลยเด้นี
1: ่นี่คนโชคว้าวอยู่
0: เจ้าฟังเพลงอย่างมื้อนี
1: ้ขอฟังเพลงชีวิตคู่ของอาจารย์บุญคำเด้อ
0: ชีวิตคู่อาจารย์บุญคำโอ้ยใจตรงกันกับลำแสงเพชรแท
1: ้โอ้วันนี้วันครูนี่พลาดเนาะ
0: แมนวันครูคิดฮอดครูอาจารย์อยู่ได้นี
1: ่ขอมอบให้ครูมอบทุกคนในทั่วประเทศเนาะ
0: เจ้า
1: แล้วจะมอบให้บุญตันพระคงเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วจะไม่เต็มในแจ้งคนนี้ก็
0: อืมเจ้า
1: แล้วจะไม่มีลาป้าหวานหวานบ้านนาแพงเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วจะมอบทุกเส้นทุกสายที่ฟังรายการเดี๋ยวนี้เด้อ
0: เจ้า
1: พิเศษมอบให้คนโชคเชียงวันวานผมด้วยทีมงานเด้อ
0: ขอบใจหลายๆเด้อขอบใจแทนทีมงานพร้อม
1: โอ้ขอบใจขอบใจ
0: เจ้าขอบใจเซนกันสุขดีสุขดีมีรายการทางบ้านเกินเนาะยังไอ้บุญตั้งบ่ทันมาเด้อมื้อนี้น่ะบ้านเกิ่นเพิ่นมาแล้วไอ้บุญตั้งยังบ่ทันมามีรายการทางอันน่ะทางอย่างเนาะแถวทางเมืองปักเงิมเนาะฟังอยู่มิดดักซุ่มอยู่หั่นแหละบ่โทรมาหาจักเทื่อเนาะยังแค่ได้อีกมีรายการกดโทรศัพท์เข้ามาหากันเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าเพลงชีวิตคู่นี่ที่จริงเนาะคนสปีก็ตั้งใจอยู่แล้วแหละว่าจะเปิดสู่ฟังพอดีมีรายการเพิ่นโทรเข้ามา2คนเนาะเพิ่นว่าชีวิตคู่คือกันเสียงห้องของศิลปินสมบัติแก้วคำดีคือกันเพราะฉะนั้นเนาะ1เพลงทำอิดนี่เนาะขอเป็นชีวิตคู่ก่อนเนาะให้มิดรายการได้หาฟังน้ำกันเอาเป็นว่าตอนนี้เนาะถ้าบ่มีสายหน้าไม้แล้วนี่เฮาขอเปลี่ยนบรรยากาศแล้วมิดรายการเนาะเพราะว่าคันมีหน้าไม้ก็สิหับไปเติมอีกยาวๆเติมอีกถ้าระยะต่อไปมิดรายการอยากโทรหน้าไม้โคสกปี้จะเปิดหน้าไม้ให้เติมอีกประมาณ2หรือ3สายเนาะที่เบอร์0305787052ฉะนั้นก็แม่นเกี่ยมกดโทรศัพท์กันได้เลยเนาะอ่ะตอนนี้ทีมงานเฮาพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วเปิดเพลงเลยเด้อชีวิตคู่เนาะละกาเอาเพลงที่เบาสอนขอมาเพิ่นว่าเกี่ยวข้าวดอรอสู้เนาะแต่เปิดชีวิตคู่ก่อนฟังน้ำกัน2เพลง

0: หนึ่งนาทีมีคาลัมสูงกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด
1: มวนซืนอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง

0: กามายู่น้ำกันท่านผู้ฟังกับรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะอยู่น้ำกันในยาที่2ของทางรายการกาฝากเพลงให้มิดรายการได้ฮับฟังเนาะคำขอมิดรายการของพวกเฮาทางสายหนามไม้ขอกันเข้ามามื้อนี้เนาะดำเนินรายการอยู่กับมิดรายการเสียงแจ้งฟังชัดเจนดีเนาะทางวิทยุของพวกเฮามิดรายการทางอุดมไซเพิ่นว่าบ่ได้ยินเสียงดนแล้วพอบ่ได้ฟังรายการนี้มาหลายปีแล้วแม่นแท้ใดเนาะสาวสุมาลีอุดมไซนี่นะรายการแบบเพิ่นฟังมาแต่โดนล่ะเนาะระยะนี้คือว่ามิดไปเนาะมิดไปหลายปีแล้วสาวสุมาลีแต่ว่าเห็นกันอยู่เนาะเห็นกันทั้งเฟซนะเห็นอยู่แต่ว่าฟังรายการนี้บ่ค่อยมีแฮงใจเนาะเอาดนมีแฮงใจมาหาท่านนึงขอบใจเด้อติดตามอยู่เพิ่นมาคิดฮอดเนาะหลายคนเลยทั้งอนาคิดฮอดเสาบีไอสมพลาว่าสันเดนอคิดฮอดเสาบีแน่อันนาเพิ่นบอกว่าขอให้อันนาบอกทีมงานเทคนิคเนาะแปลงสัญญาณทางอุดมไซให้ฟังได้คือเก่าอีกแด้มีรายการหลายคนได้ทางอุดมไซเนาะคือทีมงานพอแสงแก้วนี่นะคันว่าฟังได้นี่แฮงใจเพิ่นโทรมาหาบ่ขาดแล้วแหละเนาะแต่ว่าทางอุดมไซเฮานี่หลายเดือนละฟังบ่ได้เนาะทีมงานพอแสงแก้วก็ว่าจ้างสิไปฟังทางใดเพราะว่าทางพุ่นหั่นน่ะเพิ่นฟังผ่านระบบ AM เนาะระบบ AM ขึ้นกลางของพวกเฮาเนาะทางอุดมไซเนาะขออภัยแล้วกันเด้อแต่คันสิบอกว่าเอามาฟังทางอันน่ะเว็บไซต์ฟังทาง Facebook เพิ่นก็เฮ็ดบ่เป็นเพิ่นว่าเนาะอาศัยนะอาศัยฟังแต่ทางวิทยุเด้อว่าซันเดย์กันน่ะเสียดายเนาะมีรายการอุดรว่าร้องหักร้องใจแน่เพลงประจำเพิ่นได้นี่นาเนาะมีรายการอุดรพอดีตอนต้นรายการเนาะเสียงบ่มีบัดนี้เสียงมาแล้วเป็นปกติแล้วทาง Facebook พอดีซอกเพลงร้องหักร้องใจให้เพิ่นแน่เนาะแล้วกะว่าจะเปิดเกี่ยวข้อดอรอสู้อีกหนึ่งเพลงเนาะเกี่ยวข้อดอรอสู้นะให้เบาสอนวังเวียงมันโทรเข้ามาหน้าไม้เมื่อกี้กับพันได้เปิดเนาะอันน่ะเอาบัดนี้สิเป็นเกี่ยวข้อดอรอสู้สิได้ฟังระยะนี้แท้ๆเนาะขอบใจเนาะพอดีจะเอาแฮงใจหน้าไม้แน่เนาะอันน่ะ Facebook แดหรือว่ามีหลังไมค์ก็จะหับให้หรือว่ามีหน้าไมค์ตืม0305787052มีรายการกระโทกันเข้ามาหาได้เนาะบางคนก็ลืมมงเวลาออกอากาศไปแล้วเพราะว่า FM นี้มาอาทิตย์ละ3มื้อเท่านั้นเนาะอาทิตย์นึงนี่มาพฤหัสมาศุกร์มาเสาร์สิเดมีรายการก็ลืมไปละแต่ AM ทุกมื้อคือเก่าเนาะทุกท่านเนาะ AM ทุกมื้อคือเก่าเนาะคันฟังวิทยุบ่ได้บางคนฟังเว็บไซต์เป็นก็ฟังผ่านเว็บไซต์เด้อคือล้ำแสงเพชรกับฟังผ่านเว็บไซต์คือกันเนาะเอ้าสบายดีหลายๆท่านที่หากก็เข้ามาหับสมผ่านทาง Facebook เด้อพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาขอเพลงได้เลยแจ้งผลการหับฟังเข้ามาพร้อมก็ดีเนาะอาสนั้นตอนนี้ขอหับหน้าไมค์ก่อนละกันเนาะสบายดี
1: สบายดีลูก
0: เจ้าสบายดี
1: ชื่อคือบ่แม่นไผ
0: มันไผ่เนาะผู้สาวบ้านใดเนาะนี
1: ่ผู้สาวบ้านนาเรียน
0: อ๋อแม่คำนาเรียน
1: เจ้า
0: เจ้าสบายดี
1: เอาเจ้ามื้อนี้เอาทหารชายแดนเด้อมีบ
0: ่ทหารชายแดนได้ตัว
1: เจ้าขอมอบเด้อ
0: เจ้าม
1: อบลูกชายซ้อนวังเวียง
0: เจ้า
1: ลูกชายน้ำจวง
0: เจ้า
1: ลูกชายลงเพจะมีมันมีลาเด้อเด้อกับผู้บ่าวเพิ่นตอนลินทองพุ่นทิ้งเด้ออื้อแล้วจะมีไผกับพ่อเชียงแก้วอุดมใสเมวอนปวอนลุงผู้คำไอ้ผู้มีเด้อ
0: เจ้า
1: แม่จันทรากับพ่ออื้งดันช่างเด้
0: เจ้า
1: จะเพลงนนแก้วกับครูฮักเพิ่นเด้อ
0: เจ้า
1: เจ้าละกาทุกเสียงทุกชายเด้อเด้อผู้บ่เอ่ยชื่อเอ่ยนาม
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: จำเอาหมอพิเศษคือลูกปากหวานหวานเด้อ
0: เจ้าขอบใจไหมคำ
1: เจ้าขอบใจหลายๆลูก
0: เจ้าโชคดีเอาขอบใจเด้อแม่คำนาเรียนสาวเพลงนนแก้วนี่บ่ได้ยินเสียงเพิ่นนี่โดนละได้สาวเพลงนนแก้วนี่นะสิหมายขาดเพิ่นก่อนนอจักไปใส่เสาเพลงนี่นะนอโทรได้หรือโทรบ่ได้นอคือหลายคนหั่นน่ะบอกว่าอันน่ะเพิ่นโทรบ่ได้นอเพราะว่าหลายคนหั่นน่ะโทรแบบว่าต่ำกันกะโทรบ่ได้นอก ขอบใจทุกคนที่พยายามโทรกันเข้ามาหาเด้อบ่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลขอบใจหมดทุกคนหั่นแหละเนาะแล้วก็ยังมีหลายคนที่ว่าอันน่ะติดตามเฮาฟังอยู่ทาง Facebook ทางเว็บไซต์ของพวกเฮาขอบใจเนาะทุกคนตอนนี้เพลงของพวกเฮาเนาะพร้อมแล้วเนาะที่จะเปิดสู่ฟังเนาะเกี่ยวข้าวดอรอสู้กันเด้อเพราะว่าตอนต้นเฮาบ่ได้เปิดในเพิ่นเด้เนาะเอาเกี่ยวข้าวดอรอสู้ก่อนแล้วจังค่อยเอาอันนาตามแห้งใจเพิ่นว่าร้องหักร้องใจเนาะเอ้าไปฟังกันก่อนท่านผู้ฟัง2เพลง

0: แล้วมือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเห็นอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่หาแล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นนั้นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนโบฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

ันให้มินรายการได้ฮับฟังเอาเพลงแดล้ำแดฮะแหละเนาะสลับกันไปมินรายการขอมาเด้ก็ได้เปิดให้เนาะบางคนหมักล้ำบางคนหมักเพลงบางคนหมักซาบางคนหมักไวหมักปุกคือกันเนาะมินรายการเฮาหลายคนที่ว่ากำลังติดตามรายการเพลงก่อนเที่ยงกันอยู่บรรยากาศสดเนาะก็มีหลายสีสันเนาะเพราะว่าบางคนขอเพลงที่ตัวเองหมักเข้ามาเนาะก็ได้ฝากเพลงให้กับคนที่ตัวเองคิดฮอดคิดถึงเนาะทีมงานรายการของพวกเฮานี่นะหลายคนฮู้จักกันได้ฮู้จักหักแพงกันในรายการนี่ก็มีฝากเพลงให้กันไปฝากให้กันมาข้าเจ้ากลายเป็นหักเป็นแพงกันเนาะโทรลิ่นน้ำกันยื้อยามถามข่าวกันอยู่ตลอดเนาะคือตอนที่ทีมงานอุดมไซส์เพิ่นฟังรายการบ่ได้เนาะทั้งทีมงานอนาเขตอนาทั้งอนาแม่ภัยเพิ่นก็บอกเนาะเพิ่นก็บอกส่งข่าวต่อๆกันเด้ว่าเป็นอย่างเนาะคือฟังบ่ได้เนาะขอบใจละกันเนาะหลายคนที่ซวยกันแจ้งข่าวเนาะซวยกันส่งข่าวส่งข่าวก็ยังให้ฟังได้เนาะทุกบอนทุกแจมิดรายการเฮาเพราะว่าระบบ AM สลายมิดรายการอยู่ต่างแขวงเพิ่นติดตามตลอดเนาะแต่สำหรับนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาก็แม่นทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เนาะเสื่อว่าทุกคนจะฟังได้แล้วก็มี FM 94.3รายงานนี้เพิ่นก็ถ่ายทอดต่อคือกันเนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ทาง Facebook แดทักทายสบายดีมื้อนี้รู้สึกว่าหลายคนเนาะติดตามกันทาง Facebook แต่นอกจากอนามิตรรายการอุดรและกาสาวสุมาลีแล้วเนาะผู้ใดติดตามทาง Facebook อยากฟังเติมเพลงใดบอกกันเข้ามาเด้อทีมงานเฮาสิจัดให้ฟังเนาะ เพราะว่าท่านทาง Facebook นี่นะมิดรายการบ่บอกซื้อเสียงเข้ามาแล้วบ่ฮู้ว่าผู้ใดฟังอยู่เนาะก็ยังให้มิดรายการเนาะแจ้งเข้ามาพร้อมเนาะเป็นแนวใดสภาพดินฟ้าอากาศอยู่เขตที่มีฮับฟังรายการอยู่สินะเนาะเป็นแนวใดก็แจ้งกันเข้ามาพร้อมเพราะว่าระยะนี้เนาะเฮากะติดตามสภาพดินฟ้าอากาศน้ำกันเนาะถึงว่ามื้อนี้บ่มีฝนแต่ก็ว่าบ่ได้บางเทื่อมื้ออื่นอาจจะมีเนาะได้ฟังแล้วเนาะเพลงเนาะตามคำขอเนาะที่มีรายการขอกันเข้ามาทาง Facebook ของพวกเฮาก็เลือกมาเปิดพร้อมยังมีอนามจีน่าเนาะจีน่านี่ก็มีรายการประจำคือกันจีน่าว่าขอเพลงชีวิตสาวจากบ้านเสลยมีอยู่บ่เพลงนี้เนาะมีอยู่บ่คือว่าบ่เคยเปิดเด้เพลงนี้น่ะสาวนาเป็นโอ้เอาเนาะเอาซ่องให้เพิ่นแน่ซะน่ะซ่องให้เพิ่นแน่เนาะคันมีก็สิเปิดให้แต่ว่าเฮาบ่ได้เคยเปิดจักเทื่อบ่เนาะเพลงนี้ในรายการพวกเฮาอ่ะคันว่าแซวเข็นก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศไปเลยเนาะเอาขอบใจเด้อแนะนำเพลงเข้ามาเด้อแม่นบ่ทีมงานเทคนิคเฮาว่าทีมงานอ่ะนะเทคนิคเพิ่นว่าชีวิตสาวนาชีวิตสาวนาสั้นเนาะเข้าใจหลายๆเนาะโอ้ยเสียงห้องวันไซสมสุขอีกลองเบิ่งเสียงห้องศิลปินคนอื่นมีบ่เพราะว่าเฮาอันนั้นเดเฮาเปิดเสียงห้องวันไซสมสุขไปแล้วแม่นบ่อ่ะคันว่ายังบ่ได้เปิดเสียงห้องวันไซสมสุขเธอก็เอาเพลงนี้เลยเนาะอ่ะเบิ่งซวยกันละกันอ่ะเข้าใจเด้อเนาะอ่ะมีรายการประจำของพวกเฮาทาง Facebook แล้วก็ขอบใจทุกท่านเนาะที่ว่าติดตามกันอยู่ยังมีเพลงบ่ทันได้เปิดอีกก็มีแม่คำนาเรียนขอมาเฮาซอกปะไว้ตั้งแต่ไรเนี่ยก่อนหน้านี้แล้วเนาะอันที่ว่าทหารซ้ายแดนตอนนี้ 11:46 นาทีเอาเป็นว่าทหารซ้ายแดนเนาะมอบให้เพิ่นก่อน1เพลงแล้วพวกเฮากลับมาพบกันท่านผู้ฟัง

จบไปเนาะทหารซ้ายแดนให้แกมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้หับฟังน้ำกันก็หวังว่าจะถึกอกถึกใจจำมวลซืนในรายการเพลงก่อนเที่ยงสำหรับมื้อนี้เนาะกะสำหรับท้ายรายการนี้เนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเนาะเนื่องในโอกาสนวันครูแห่งชาติ7ตุลาเมื่อวานนี้ครบรอบ32ปีนอตั้งแต่ปี1994ถึงปี2026เพลงชีวิตครูพวกเขาก็ได้เปิดไปแล้วตอนต้นรายการแต่ว่าท้ายรายการก็สิเปิดตื่มอีก1เพลงและกะเคียงครูกับเพลงที่มีรายการขอมายังบ่ได้เปิดก็จะเปิดให้ตอนท้ายของรายการเพราะว่าอยากจะแสดงความฮู้บุญคุณนอต่อบรรดาครูอาจารย์เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติเพราะว่าครูนี่ก็คือแม่พิมพ์ของชาติคือผู้สร้างอนาคตและมอบแสงสว่างแห่งปัญญาให้แก่พวกเขาเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอเปิดเนาะเพลงน้ำใจครูเนาะเสียงห้องของอาจารย์คำพันธ์มาลบัณฑิตและกับเพลงที่มีรายการขอมาเฮาเรียงลำดับไปแล้วเนาะให้มีรายการได้รับฟังจนกว่าจะหมดเวลาของทางรายการขอบใจมีรายการทุกท่านหลายๆเด้อที่ติดตามเนาะสำหรับมื้อนี้รายการเพลงก่อนเที่ยงลาทุกท่านไปก่อนแล้วสบายดีYeah.

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสตัดลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ตอนเช้ามื้อนี้กองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุริศิษย์ได้พิจารณาบทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่ง

0: ของหนังสือพิมพ์ประชาชนเสียงของศูนย์กลางภาคที่ใส่หัวเรื่องว่าเพิ่มแห้งขับเคลื่อนการหัวมือแล้วเวียดนามให้มีประสิทธิพลและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียดกองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่ส่งของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนเซามานีอยู่หอสภาแห่งชาตินาคอนหลวงจันทร์ภายใต้การเป็นประธานของท่านวิเลวงศ์บุตรดาคำห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้หับฟังบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐที่เสนอโดยท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐโดยท่านได้ยกให้เห็นบางผลงานที่โดดเด่นในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานระยะผ่านมาโดยเฉพาะในปี2026องค์การกวดสอบแห่งรัฐได้เอาใจใส่ติดตามสุกโยและกวดคืนการแก้ไขผลการกวดสอบตามมติของกองประชุมสภาแห่งชาติฉบับเลขที่173ทับสพส.ลงวันที่21พฤศจิกายน2025ด้วยรูปการต่างๆเป็นต้นได้แต่งตั้งคณะลงไปติดตามสุกโยการแก้ไขผลการกวดสอบอยู่บรรดาเป้าหมายจำนวนหนึ่งและได้ออกแจ้งการให้เป้าหมายรายงานความคืบหน้าการแก้ไขผลการกวดสอบในแต่ละปีตามมาตรา71ของกฎหมายว่าด้วยการกวดสอบแห่งรัฐฉบับปรับปรุงปี2022พร้อมทั้งออกคำแนะนำให้เป้าหมายถูกกวดสอบปรับปรุงแก้ไขข้อคงค้างอย่างละเอียดตามที่ได้ยกขึ้นในบทบันทึกผลการกวดสอบจดหมายแนะนำและบทแจ้งผลการกวดสอบเป็นแต่ละเป้าหมาย
1: ได้ค้นคว้าสร้างและปรับปรุงนิติกรรมจำนวน16ฉบับเพื่อรับใช้การเคลื่อนไหวเวียกงานวิชาสปอร์ตกวดสอบและการฐานสมทบในการแก้ไขผลการกวดสอบได้สร้างนักกวดสอบขันหนึ่งได้จำนวน66คนสอบเสียงคัดเลือกนักกวดสอบขันหนึ่งเพื่อดำเนินขั้นตอนในการสร้างเป็นนักกวดสอบขันสองได้จำนวน21คนสำเร็จตามแผนปี3ได้สำเร็จการฝึกอบรมครูฝึกได้จำนวน67คนจัดตั้งการยกระดับและฝึกอบรมนักกวดสอบอยู่ภายในและต่างประเทศได้17ครั้งและมีผู้เข้าร่วม137เถื่อคนในบรรดาหัวข้อต่างๆเป็นต้นการยกระดับทักษะการหันเป็นทันสมัยการแก้ไขผลการตรวจสอบความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจการตรวจสอบการเก็บรายหับสวยสากลภาษีและหัวข้อสำคัญต่างๆได้ร่วมมือกับองค์การตรวจสอบแห่งรัฐสสเวียดนามสปจีนกัมพูชามองโกเลียญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียสถาบันตรวจสอบสูงสุดอาเซียนสถาบันตรวจสอบสูงสุดอาเซียนและองค์การตรวจสอบสูงสุดสากลลงลึกปรึกษาหารือและเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับวิชาสปอร์ตตรวจสอบเป็นต้นการพัฒนาเวียงงานตรวจสอบแห่งรัฐกลไกการเข้าถึงข้อมูลทางด้านการเงินของรัฐและการตรวจสอบการสร้างแผนงบประมาณแห่งรัฐรวมทั้งการขุดค้นแห่ธาตุ
0: จากนั้นสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้สืบต่อหับฟังบทรายงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ที่เสนอโดยท่านวันไซผ่องสวรรค์ประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐบางเวียกงานพ้นเด่นท่านไหฮุวาและยา9เดือนผ่านมาภายใต้การซีนำอย่างใกล้ชิดของสภาแห่งชาติประธานประเทศและความเอาใจใส่ของรัฐบาลองค์การกวดกาแห่งรัฐได้เกินไวจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนอย่างตั้งหน้าตามพระบทบาทและตามมติกองประชุมสภาแห่งชาติโดยได้สร้างข้อกำหนดว่าด้วยการกวดกาข้ามขั้นระเบียบการว่าด้วยการเปิดเผยและการแก้ไขผลของการกวดกาปรับปรุงดำรัสว่าด้วยการแจ้งทรัพย์สินดำรัสว่าด้วยการติดตามกวดกาโครงการลงทุนของรัฐเริ่มแต่หัวทีข้อกำหนดว่าด้วยเครื่องแบบเครื่องหมายกาไม้และบัตรกวดกาขององค์การกวดกาลาดกวดกาโครงการลงทุนของลาดมูลค่า10ตื้อกีบลงมาและ10ตื้อกีบขึ้นไปจำนวน58โครงการอยู่นครหลวงจันทน์พบเห็นโครงการส่วนหลายที่จะตั้งปฏิบัติแต่ปี2015คืนหลังบ่มีบทเสนอโครงการบ่ผ่านการประเมินบ่ผ่านการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง บ่ได้วางเงินค้ำประกันสัญญา10

0: สัญญาบ่ได้จดทะเบียนซานและบ่มีไปมอบหาบโครงการถาวรนอกนั้นยังมีหาโครงการเจ้าของโครงการบริษัทหับเมาก่อสร้างยังบ่ทันหับห้องผลของการกวดกามี30โครงการการสำละเงินตัวจริงระหว่างแผนกการเงินนครหลวงเวียงจันทน์กับบริษัทบ่โกงกันผิดเตียง706ตื้อกว่ากีบและ11โครงการมีมูลค่าเหลือจากสัญญาบ่ได้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติเล่นอื่น
1: ได้กดการโครงการลงทุนของรัฐจำนวน58โครงการอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พบเห็นหลายโครงการที่จะตั้งปฏิบัติแต่ปี2015คือหลังบ่มีบทเสนอโครงการบ่ผ่านการประเมินบ่ผ่านการประมูลจัดซื้อจัดจ้างและบ่ได้วางเงินค้ำประกันสัญญาสัญญาบ่ได้จดทะเบียนสารและบ่ได้มีการมอบหับโครงการเอกสารถาวรมีบางโครงการจำนวนหนึ่งการสำหรับสสารตัวจริงบ่กลุ่มกับบ่ถือกับสัญญาเฮ็ดให้มีการผิดเดียง760ตื้อกว่ากีบและมีสเวทโครงการมูลค่าเกินสัญญาจำนวน276ตื้อกว่ากีบต้องได้หักลบจากมูลค่าของโครงการได้กวดกาเขตพิเศษ4เขตอยู่นครหลวงวิจันทร์ผ่านการกวดกาเห็นว่าการแก้ไขสิ่งกีดขวางการสดเสยให้ผู้กระทบและการออกไปตะดินให้ผู้พัฒนาบางเขตยังบ่ทันสำเร็จมีบางเขตบ่ได้รับการพัฒนาผู้ลงทุนนำทุนส่วนหลายแม่นบ่ได้ผ่านธนาคารแห่งสปปลาวมีบางเขตปฏิบัติพันธะต่างๆบ่ได้ปฏิบัติพันธะต่างๆตามเรียบกฎหมาย
0: ท่านจันทบุญสุขอรุณประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจและการเงินสภาแห่งชาติต่างนาคณะประจำสภาแห่งชาติได้แสดงความสมเสยต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของ2องค์การในระยะผ่านมาเห็นว่ามีผลสำเร็จโดยพื้นฐานในนี้ท่านได้เสนอให้องค์การกวดสอบแห่งรัฐต้องเอาใจใส่ตื่มบางเวียกงานเป็นต้นการจัดตั้งผ่านขยายบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยการกวดสอบแห่งรัฐโดยเฉพาะมาตรา14ข้อ3มาตรา17เกี่ยวกับการกวดสอบผลของการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยติดพันกับการนำใช้งบประมาณและการนำใช้ทรัพยากรเป็นต้นที่ดินป่าไม้แห่ธาตุแหล่งพลังงานควรสุ่มใส่กวดสอบการเก็บไร่หับและการนำใช้งบประมาณของหัวหน่วยงบประมาณให้หลายขึ้นสมทบกับบรรดาหัวหน่วยงบประมาณที่ยังบ่ทันสามารถแก้ไขผลการกวดสอบสำเร็จเพื่อจำแนกให้เห็นว่าอันใดที่บ่สามารถเก็บกู้ได้คืนหรือบ่สามารถแก้ไขได้ภายใต้นิติกรรมที่มีอยู่แม่นให้เสนอต่อองค์การที่มีสิทธิอำนาจพิจารณาแก้ไขเรื่องอื่น
2: จัดตั้งพันขยายบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยการกวดสอบแห่งรัฐโดยเฉพาะมาตรา14จำ3และมาตรา17เกี่ยวกับการกวดสอบผลของการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะติดพันกับการนำใส่งบประมาณและการนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติ2เห็นว่าควรสุ่มใส่กวดสอบการเก็บรายรับและนำใส่งบประมาณของหัวหน่วยงบประมาณให้หลายขึ้นตื้มสมทบกับบรรดาหัวหน่วยงบประมาณที่ยังบ่ทันสามารถแก้ไขผลการตรวจสอบสำเร็จเพื่อจำแนกให้เห็นว่าอันใดที่จะบ่สามารถเก็บกู้ได้คืนหรือจะบ่สามารถแก้ไขได้ภายใต้นิติกรรมที่มีอยู่แม้นให้เสนอต่อองค์การที่มีสิทธิอำนาจพิจารณาแก้ไขเพื่อให้ผลของการตรวจสอบที่เจอปัญหาตกไปเท่าหน่อยให้มีมาตรการที่เด็ดขาดและมีกำหนดเวลาที่แน่นอนในการเก็บกู้เงินคืนและทรัพย์สินของรัฐที่ตกเหี่ยเสียหายตามผลของการตรวจสอบที่พบเห็นผ่านมาให้สำเร็จโดยไวและสอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้อง
0: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้หับฟังการประกอบความเห็นจากต่างนาคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานเวียกงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐแล้วท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำห้องประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมมีความเห็นจอดจีมเพื่อเป็นทิศทางการประกอบความเห็นพร้อมทางเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติ ประกอบความเห็นใส่2บทรายงานเพื่อเฮ็ดให้มีแนวในครบถ้วนหัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่าการประกอบความเห็นส่วนใหญ่แม่นเป็นไปตามการจ่อจิ้มของประธานกองประชุมด้วยบรรยากาศฟูดฟื้นกงไปกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุริสิบในตอนปลายมื้อนี้ตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานขององค์การกวดการแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐตื่มอีก
3: 5ปีผ่านมาองค์การปกครองท้องถิ่นได้ผ่านขยายมติ05ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาครัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นเฮ็ดให้องค์การปกครองท้องถิ่นได้ทําการปรับปรุงขึ้นใหม่คือขันแขวงเมืองและขันตะแซงท่านนางศรีใสฤเดชมุ่นโซนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าการกำหนดตาแซงเป็นการปกครองขั้นลุ่มสุดของการปกครองขั้นท้องถิ่นสำหรับบ้านได้หันเป็นการจัดตั้งสุ่มสนขึ้นกับตาแซงเปลี่ยนชื่อเอิ้นตำแหน่งบริหารจากเจ้าแขวงเจ้าของนครหลวงเป็นประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครตาแซงได้ปรับปรุงกลไกการนำพาของเลขาคณะภาคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครซึ่งมีข้อกำหนดว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานภาคกับคณะกรรมการปกครองนครหลวงอย่างขักแน
4: ่ได้ปรับปรุงกลไกการนำพาของเลขาคณะกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครซึ่งได้มีข้อกำหนดของกรมการเมืองซึ่งการพักว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารภาคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงและข้อกำหนดของคณะเลขาธิการซึ่งการพักว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารภาคกับประธานกรรมการปกครองนครซึ่งนิติกรรมฐานขึ้นได้เป็นมวลยิ่งให้คณะบริหารภาคทุกขันโดยเฉพาะขันแฟ้นขันเมืองในการปฏิบัติพลาบทบาทชุดนาทีของตนสำหรับเรื่องงานเขตแดนเชียงโตระหว่างนครหลวงกับแฝงแหนกับแฝงเดชเดชโดยการมุ่งหน้าบทบันทึกเขตแดนเชียงโตฉบับใหม่ของการจำนวน30เขตแดนเชียงโตตัวประเทศและคณะกรรมการสภาแห่งชาติเอโอมติมาพ้องเอาการกำหนดเขตแดนเชียงโตระหว่างนครหลวงมีการกับแฝงและแฝงกับแฝงตัวประเทศซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวเป็นพื้นฐานอันสำคัญให้แก่องค์การปกครองท้องถิ่นในการคุ้มครองปกป้องรักษาสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งเรื่องการจัดการสัตว์ของสภาพของท้องถิ่นและรัฐบาลได้ออกกำลังพักพ้องเอาการกำหนดเขตแดนส่วนตัวเมืองต่อเมืองในตัวแฝงชัยสมุทรสำเร็จ
3: ท่านนางศรีใสฤเดชมุ่นโซนให้ฮู้ตื่มว่าศูนย์กลางภาคและรัฐบาลได้สืบต่อสุกยูติดตามกฎกาคณะภาคทุกขั้นในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสามสร้างโดยเฉพาะการเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าให้ท้องถิ่นหากทานก็คือการแบ่งขันคุ้มครองเพื่อยู่แห่งการจัดตั้งปฏิบัติทิศทางสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านและสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์ได้3แขวงเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านได้21เมืองและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาได้3,618บ้าน
0: การสร้างและเสนอเกี่ยวกับการคืนบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถือควบคุมการนำใช้แม่นการปฏิบัติตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติพร้อมทั้งได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อควบคุมป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดในสังคมให้ลดน้อยเถื่อละก้าวแน่ใส่ปกปักรักษาความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมประกอบส่วนเข้าในการสร้างสถาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติในโอกาสผ่านบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุริสิบในวันที่5ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินาขลงจันทร์พลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบให้ฮู้ว่าและยาผ่านมากระทรวงป้องกันความสงบได้จัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยทุกแขนงการขององค์การจัดตั้งภาครัฐและได้เข้าร่วมอย่างตั้งหน้า และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขคดียาเสพติดได้อย่างลงลายยึดวัตถุเครื่องของกลางคดียาเสพติดประเภทต่างๆวัตถุอุปกรณ์และพาหนะได้เป็นจำนวนหลายแต่ปรากฏการย่อท้อที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะยาเสพติดหลายชนิดหลายรูปแบบยังสืบต่อเกิดขึ้นอย่างลงลายในปัจจุบันยังบ่ทันได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการ
2: ย้อนสภาพปรากฏการย้อนท้อที่เกิดขึ้นในสังคมยังมีประเภทยาเสพติดที่มีลักษณะหลายชนิดหลายรูปแบบหลายสีสันยังสืบต่อเกิดขึ้นอยู่หลายในปัจจุบันที่บ่ทันได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการฉะนั้นกระทรวงป้องกันความสงบจึงมีความสำคัญและจำเป็นในการจัดตั้งพันธญาณข้อ1และข้อ2มาตรา2ของกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดฉบับปี2021มาเป็นมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกือบห้าและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการบันไดให้เป็นอันละเอียดเพื่อเป็นบอนอิ่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดกันและตามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่คะแนนการที่เกี่ยวข้องในการนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายเห็นให้สังคมมีความสงบปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
0: พลโทวันทองกองมณีให้ฮู้เติมว่าในระยะผ่านมารัฐบาลได้ออกข้อตกลงว่าด้วยบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถือควบคุมการนำใส้ฉบับเลขที่87ทับนย.ลงวันที่29กรกฎาคม2026ส่วนสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแม่นพบความยุ่งยากและบ่ทันมีความเป็นเอกภาพติดพันกับปัญหาทางอาญาติดพันกับหลายแขนงการและถูกภาคส่วนในสังคมดังนั้นกองประชุมรวม4ภาคส่วนรวมมีกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงยุติธรรมองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดในการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมครั้งที่8ได้จัดขึ้นในวันที่21กันยายน2566โดยได้ปรึกษาหารือการร่วมมือหลายด้านประกอบมีทั้งหมด24ปัญหาที่จะต้องได้ร่วมกันแก้ไขในนั้นข้อที่2ของบทบันทึกกำหนดไว้คือมอบให้กระทรวงป้องกันความสงบและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดนำเอาบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส้ตามข้อตกลงฉบับเลขที่87ทับนย.ลงวันที่29กรกฎาคม2566เสนอต่อคณะประจำสภาแห่งชาติพิจารณาและออกมติรับรอง
3: กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท JSK จำกัดผู้เดียวได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาส่วนพฤกษาศาสตร์ห้วยยางดงมะคายให้เป็นพื้นที่สีเขียวและปกป้องรักษาป่าไม้ธรรมชาติในแนวที่100เฮกตาร์พิธีดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่6ตุลาคมที่นครเวียงจันทน์ระหว่างทานสมวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้และทานท้องคันวงพระจันทร์ประธานบริษัท JSK มีทานกี่แก้วสิงห์นาวงรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจุดประสงค์การเซ็นบทบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้สำรวจและออกแบบพัฒนาส่วนพฤกษาศาสตร์เขตห้วยยางดงมะคายเมืองไซธานีนครเวียงจันทน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวและปกป้องรักษาป่าไม้ธรรมชาติการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยืนยงในแนวที่100เฮกตาร์โครงการนี้แม้นเน้นใส่ออกแบบการอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์ปกป้องรักษาป่าไม้ธรรมชาติฟื้นฟูพันธุ์ไม้นานาชนิดเป็นเขตศึกษาค้นคว้าเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายพันธุ์พืชและไม้หายากใกล้จะสูญพันธุ์ทั้งเป็นปอดของนครเวียงจันทน์
0: ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวต่างประเทศ
3: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนอิงตามตัวเลขข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงเกษตรกรรมและชนบทจีนแสดงให้เห็นว่าป ปีนี้เนื้อที่การผลิตธัญญาหารในทั่วประเทศจีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมั่นเทียงโดยเฉพาะสาลีซึ่งเป็นพืชที่มีผลผลิตสูงจะเพิ่มขึ้นหลายสมควรปัจจุบันทั่วประเทศจีนได้เริ่มเก็บเกี่ยวในเนื้อที่กว้างขวางสามารถเก็บเกี่ยวสำเร็จแล้ว30ส่วนห้อยไวกว่าระยะเดียวกันของปีก่ายถ้าหากเงื่อนไขด้านดินฟ้าอากาศอำนวยคาดว่าจีนจะได้รับผลเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศในวันที่5ตุลานี้ท่านเคที โฮคุนผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐเนื่องจากการแพร่ระบาดของพยาธิหมากแดงหรือพยาธิฮัดถือเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินในระดับรัฐครั้งทำอีดของสหรัฐอเมริกาหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวคำสั่งฝ่ายบริหารระบุว่ามีการรายงานกวดพบคนเจ็บพยาธิหมากแดงในกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่รัฐนิวยอร์ก108คนนับตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงวันที่3ตุลานี้ในนั้นมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรายงานตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมปีนี้92คนส่วนใหญ่แจกยายอยู่ในเขตชนบทที่มีอัตราการได้รับวัคซีนต่ำ
3: ต่อไปเชิญท่านฟังบทนำของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าเพิ่มแห่งขับเคลื่อนการหัวมือละเวียดนามให้มีประสิทธิผล
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพการเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการของสหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะสร้างแห่งขับเคลื่อนให้การหัวมือระหว่างลาวและเวียดนามโดยสุมไซเฮ็ดให้ข้อตกลงระดับสูงเป็นรูปธรรมตามการเสื้อเสริญของสหายเสริมไซโกมาสิทธิ์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้แทนการสูงของรัฐบาลเวียดนามจะเดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8หาเก้าตุลา2026นี่แม่นการเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการครั้งทำอีดที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของสหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายหลังขึ้นรับตำแหน่งการเยี่ยมยามครั้งนี้เป็นการยืนยันขึ้นใหม่ถึงความสำคัญและบุรุษิทธิ์อันดับหนึ่งที่ภาครัฐและรัฐบาลเวียดนามที่มีต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทางประกอบส่วนเพิ่มทวีความเลิกซึ่งการปัวพันเวียดนามลาวแห่งมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ท่ามกลางสภาพการทั่วโลกและภาคพื้นที่มีความสลับซับซ้อนและบ่สามารถคาดคะเนได้การรักษาสภาพแวดล้อมแห่งสันติภาพและเสถียรภาพพร้อมทั้งการเพิ่มทวีการหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านแม่นมีความสำคัญอย่างยิ่งการเยี่ยมยามครั้งนี้แม่นสุ่มใส่สุกโยการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงและคำมั่นสัญญาที่บรรดาการน้ำคันสูงของลาวและเวียดนามได้ตกลงเห็นดีร่วมกันในระยะผ่านมาการเยี่ยมยามครั้งนี้มีขึ้นเพียงบ่พอเท่าใดมือภายหลังสภาแห่งชาติลาวได้เลือกเอาสหายเสริมไซโกมาสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเฮ็ดให้ผู้นำรัฐบาลของสองประเทศสามารถปรึกษาหารือกันได้อย่างทันการเกี่ยวกับทิศทางและมาตรการต่างๆเพื่อเสริมสร้างการหัวมือระหว่างลาวเวียดนามในระยะใหม่ในระหว่างการเยี่ยมยามการนำทั้งสองฝ่ายจะปรึกษาหารืออย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมาตรการละเอียดต่างๆเพื่อสุขยุ่งการหัวมือโดยเฉพาะในคงเขตที่เป็นหูประธรรมและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของแต่ละประเทศบัญหาที่พ้นเด่นแม้นการเพิ่มทวีสายพัวพันทางด้านการเมืองให้เลือกเสิงยิ่งขึ้นภายหลังกองประสมใหญ่ของภาคแต่ละประเทศสิ้นสุดลงสหายเลขาธิการใหญ่ของสองประเทศได้เดินทางไปเยี่ยมยามเสิงกันและกันอย่างเป็นทางการการที่ผู้นำสูงสุดของลาวก็คือเวียดนามเดินทางไปเยี่ยมยามต่างประเทศครั้งทำอีกนั้นได้แสดงถึงความสำคัญพิเศษลาวเวียดนามการหัวมือด้านเศรษฐกิจได้หับการพัฒนาในทางบวกเวียดนามยังแม่นนักลงทุนต่างประเทศหลายใหญ่อยู่ลาวมีประมาณ300โครงการและมีมูลค่าถึงจดทะเบียนรวมประมาณ7ตึกกว่าดอลลาร์ในปี2025มูลค่าการค้า2ฝ่ายบรรลุประมาณ3ตึกดอลลาร์เพิ่มขึ้น32ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2024 ทั้งสองฝ่ายพวมซอกหาสองทางเพื่อเสริมขยายทายแห่งของตนให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในคงเขตการเสริมต่อพื้นฐานโครงล่างพลังงานการค้าและการลงทุนเวียกงานการศึกษาการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนบุคลากรยังแม่นบุริมสิทธิ์ของทั้งสองประเทศบรรดาท้องถิ่นโดยเฉพาะบรรดาแขวงซ้ายแดนได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องช่วยเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและเพิ่มทวีการพัวพันของประชาชนสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการเยี่ยมยามครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวที่เป็นรูปธรรมในการพันขยายแนวทางนโยบายการต่างประเทศโดยถือเอาการพัวพันกับประเทศลาวเป็นบุริมสิทธิ์จุดประสงค์หลักเพื่อให้รัฐบาลส่งประเทศลาวเวียดนามบรรลุความเห็นดีพร้อมกันเกี่ยวกับมาตรการเฉพาะเพื่อให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในคงเขตที่ต้องการความคืบหน้าอย่างหลวงหลายหรือการสร้างบาดก้าวกระโดดในปีหน้าเวียดนามและลาวจะเฉลิมฉลองครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันทั้งการทูตและครบรอบ50ปีแห่งการลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและการหัวมือนอกจากนั้นการเยี่ยมยามครั้งนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแห่งขับเคลื่อนใหม่ให้การหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการเสริมต่อพื้นฐานโครงล่างเสริมความทางพื้นฐานโครงล่างทางด้านวัตถุและพื้นฐานโครงล่างทางด้านระบบนโยบายเพื่อสุกโยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการหัวมือทั้งเศรษฐกิจของสองประเทศโดยเฉพาะการมุ่งเป้าหมายไปที่มูลค่าการค้าให้บรรลุ10ตื้อดอลลาร์ให้ได้โดยไวตามที่ผู้นำคันสูงของสองประเทศได้กำหนดไว้การย้ำย้ำครั้งนี้ยังจะช่วยส่งเสริมการหัวมือในคงเขตการศึกษาและการฝึกอบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งขั้นแห่งการใหม่ๆที่สอดคล้องกับความต้องการด้านการพัฒนาของแต่ละประเทศ
3: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั่นแม่นบทนำของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าเพิ่มแห่งขับเคลื่อนการร่วมมือลาวเวียดนามให้มีประสิทธิผลที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสนีและดวงสวรรค์ขันธวงศ์ซาอ่าน
5: เออเล็กมื้อนี้เพิ่นวางบ่ถ้าไปธนาคารได้ดูหั่นสิไปยืมเงินมาซื้อคำ
6: สิไปยืมเฮ็ดหยังลาวโทรคมเพิ่นแจกคำอยู่เป็นรุ่นอลแม
5: แท้ว่ะแล้วเขาต้องเฮ็ดแนวใดแน
6: ่ง่ายๆเลยเพียงแต่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของลาวโทรคมและสำหรับค่าบริการ3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับแล้วเริ่มตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่29มีนาคม2026พุ่นน่ะ
5: ว้าวโคตรดีเลยเขาหาก็สำหรับค่าบริการเมื่อวานนี้ซันบ่ฟ้าไปดอกเนาะถ่ารุ่นเอาก่อนว่าแต่เพิ่นจะประกาศผู้โชคดีมื้อใดอะเล็ก
6: เพิ่นจะแรนดอมประกาศผลผู้โชคดีในวันที่30มีนาคม2026ผ่านทางไลฟ์สดของเพจลาวโทรคม
5: โอเคสิถ่าเบิ่งเด้อใส่คอคำต้องเป็นของเขาแน่นอน
6: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ทุกเรื่องทุกปัญหาที่พ่วงอยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์พวกเขาจะเจาะลึกเพื่อความกระจ่างแจ้งของท่านในวันและเวลาเดียวกันนี้เพราะนี่คือรายการยกปัญหามาสนทนา
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการยกปัญหามาสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์
2: ท่านผู้ฟังรายการมื้อนี้พวกเราจะไปที่แขวงบริคำไซไปล้มสายกับท่านอุดมวงไก่สอนหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงบริคำไซท่านจะไม่ฮู้ว่าทั้งแขวงบริคำไซจะได้มีการก้าเกียมจัดสถานที่เนื่องในโอกาสวันบุญออกพรรษานี่ประวรณาที่ใกล้จะมาฮอดนี้ว่าเป็นคืนใดเพราะว่าสถานที่ทั้งเมืองท่าพระบาทก็คือวัดพระบาทพลสันนี่มันเป็นสถานที่นึงที่มีมวลชนทางภายในและต่างประเทศเพิ่นไปจุดนั้นหลายไปเบิ่งสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นปีนึงเท่านึงปีนี้เพิ่นสิมีพิเศษขึ้นเท่าใดตอนนี้เฮาไปล้มสายกับเพิ่นสบายดีท่านอุดม
3: เจ้าสบายดีสบายดีท่าน
2: เจ้าทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติขอบใจหลายๆที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการ
3: เจ้าเจ้ายินดียินดี
2: เจ้าปีนี้เป็นเท่าใดท่านปีกายนี้กับปีนี้นี่เฮาปีนี้เฮาสิจัดใหญ่คือเท่าใดท่าน
3: สําหรับปีนี้ทางองค์การปกครองเมืองก็คือองค์การปกครองแขวงพวกเราก็สิได้สมทบกันคือว่าเป็นปีนึงที่คิดว่าจะมีการจัดเอายิ่งใหญ่หน่อยนึง
2: เจ้า
3: เพราะว่าพวกเราก็สําเร็จเรื่องการปฏิสังขรณ์วัดนาคานิมิตพลสันฮะเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้สําเร็จแล้วโดยเฉพาะศิลป์แล้วก็ได้เฮ็ดได้ก่อสร้างเอิ้นว่าขั้นใดที่มีพญานาคลงไปฮอดตั้งแต่ชิมลงไปฮอดว่าน้ําของ
2: เจ้า
3: ก็มาปฏิจัดกิจกรรมสิเฮ็ดลานเบิ่งชมพญานาคบังไฟพญานาคอยู่เขตนั้น
2: เจ้าเจ้า
3: ทางเป็นการฉลองใหญ่จริงๆก็ได้ฉลองน่ะแต่ว่าปีนี้อันมีพิเศษแล
2: เจ้า
3: พวกเราได้ประสานสมทบกันแล้วก็โดยเฉพาะแม่นทั้งเมืองนั่นแหละทางเมืองอยากจะเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติโดยนั้นแขวงเป็นผู้สุขยู่แล้วก็อำนวยความสะดวกด้านต่างๆทั้งงบประมาณจำนวนหนึ่งแล้วก็อย่างงานอินฟอร์มจำนวนหนึ่งปัจจุบันแม่นเมืองก็ได้วางแผนเพื่อปรับปรุงสถานที่ดังกล่าวฮะเนาะเอิ้นว่าจะเทลานอยู่แคมป์ของที่ใกล้กับอยู่ใกล้กับวัดฮะ
2: เจ้า
3: จะเป็นบ่อนจุดส้มตามนั้นก็จะมีการประดับประดาดอกไฟทุ่งเที่ยวดอกไม้ไฟทั้งโซลาร์เซลล์หรือไฟแสงสีประดับประดาในมือออกพรรษาพระบวรรณาฮะ
2: เจ้า
3: อีกอันนึงพวกเราก็ยังมีแผนเรื่องโครงการเอิ้นว่าเสนอจะสร้างขัวขัวที่ข้ามไปหาวัดอยู่เบื้องใต้อยู่เบื้องลุ่มปากปุ่ยเอียงหมายความว่าขัวพวกเราเข้าไปหาวัดนั้นดีแล้วแต่ว่าปีผ่านมาหันพวกเขามีปัญหาเรื่องการอำนวยความสะดวกเรื่องพาหนะต่างๆเพราะว่าไปแล้วมันจะไปสุดอยู่หันสถานที่ครับแคบแย่ถึงสั้นแหละโครงการตัวนี้หันจะสามารถอำนวยความสะดวกหมายความว่าสามารถมีขั้วข้ามไปพวกเราเขาสามารถเข้าทางเข้าแล้วออกไปทางในเลยพร้อมไปสามารถออกทางในได
2: ้นี
3: ่โครงการหนึ่งจะแม่นแผนทางต่อไป
2: เจ้านอกจากการประดับประดาเอย่องสถานที่ต่างๆแล้วเนาะเพื่อให้มวลชนได้ไปร่วมชมเนาะและก็เสริมฉลองได้อย่างสะดวกสบายแล้วการสุขยู่ส่งเสริมเกียรติประชาชนเพื่อสร้างรายรับนี่ได้ท่านที่ติดพันกับกะชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่ว่าวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของแขวงนี่เฮาได้มีการจัดวางคือได้ใดบ่หรือว่ามีบ่อนวางแสดงหยังบ่เชียงคูใส่กับสถานที่นี่
3: เจ้าเอาแน่นอนตัวนี้ทางบ้านก็คือเมืองก็ได้ร่วมกันได้ปรึกษากันคร่าวๆแล้วจะมีการวางแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของประชาชนอยู่เขตดังกล่าวฮะและเพราะว่าเขตดังกล่าวฮั่นก็มันติดพันกับทางบ้านบ่ว่าตั้งแต่บ้านท่าพุ่นสันเนาะมีบ้านพระบาทมีบ้านหน้าที่ว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องจักสารเนาะเป็นที่เขาเป็นมีสั่งต่างๆบอที่มาวางขายหันพร้อมนั่งจะเรื่องอาหารการกินมีสั่งต่างๆและที่มีการจัดโซนในการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อให้ การท่องเที่ยวมาแล้วบ่ยุ่งบ่ยากเนาะเรื่องอาหารการกินบ่เครื่องดื่มอีสานต่างๆก็สิมีไว้ให้บริการรวมทั้งของที่ระลึกต่าง
2: อ๋อเจ้าเจ้าและนอกจากนั้นด้านอนุกรรมการอื่นๆยทหารบ่เรื่องเวียกงานความปลอดภัยบ่เรื่องการควบคุมราคาสินค้าเนาะและอื่นๆอีกเด้เฮาได้มีการเตรียมพร้อมขึ้นได้ใดเนี่ย
3: เบื้องต้นนี้ยังบ่ทันได้มีข้อตกลงเทื่อแต่ว่าก็ได้ปรึกษาหารือกันแล้วแน่นอนตอนนี้หันเรื่องกันอำนวยความสะดวกเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยต่างๆนี่จะมีทางเจ้าหน้าที่ทางเมืองโดยเฉพาะเป็นปกสสมทบกับปกสเมืองได้ทั้งองค์การปกครองจัดแสงบ้านเนาะอันนี้ที่ได้ประสานสมทบกันเนาะพวกเรายังบทท่านได้กำหนดละเอียดเรื่องการจัดรถบริษัทต่างๆนี้ยังที่ได้ปรึกษาหารือกันอีกเท่านั้นอยู่อันนี้เน
2: า
3: ะ
2: เจ้าและท่านการเฉลิมฉลองกันตัวนี้หรือว่าการจัดงานประเพณีแบบนี้นี่จัดขึ้นทุกปีบ
3: ่เจ้าแม่แหละข้าพเจ้าก็เป็นคนอยู่ท้องถิ่นนะถือว่าพวกเฮานี่จัดขึ้นทุกปีในเมื่อขึ้น15ค่ำเดือน17ลาวนี้ถือว่าได้จัดขึ้นทุกปีแล้วก็เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เบิ่งแต่ยังน้อยเป็นสิ่งมหัศจรรย์เนาะ
2: จ
3: ้ะของปรากฏการธรรมชาติแต่ว่าคันว่าเรื่องตำนานบอกว่านักคดีบูฮานเราขานกันก็เป็นเจ้าว่าแม่นบังไฟพญานาคเนาะก็มีเรื่องเรามีสังต่างๆที่ชื่อทอดมาอันนี้ก็ทั้งวิทยาศาสตร์เฮาก็ยังบ่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอันนี้มันเป็นอย่างแท้นะ
2: เจ้า
3: แต่ฉะนั้นก็อันนี้ก็นั่งนึกนั่งงอคือกันแน่เนาะ
2: เจ้า
3: ได้เห็นผ่านมาหันจ
2: ้
3: ะ
2: เจ้าอันนี้ก็เว้าเรื่องว่าหน่วยแก้วธรรมชาติเนาะเกิดขึ้นเน
3: า
2: ะ
3: เจ้า
2: ไผเบิ่งพิสูจน์ก็ยังบ่มีไผพิสูจน์ได้แต่ว่าเกิดขึ้นย้อนหยังแต่ว่าก็บ่แม่นมีจุดเดียวเนาะท่านเนาะมีหลายจุดเนาะที่เกิดขึ้นบ่ว่าแต่อยู่ทางนั้นบริคําไซเฮานี่มีหลายจุดอยู่ติ
3: มีหลายจุดอยู่บริคําไซพวกเฮาก็เริ่มที่จริงก็แม่นเริ่มตั้งแต่ตอนใต้ของเมืองปากเงื่อมพุ่นละนครหลวงพุ่นละลงมาฮอดแถวบ้านเบิร์นธาตุเมืองธาตุพระบาทเนาะที่ว่าสุดทางไกลทางนี้แต่ว่าที่ขึ้นหลายที่สุดแล้วมันอยู่บริเวณทางแถวเขตวัดวัดพลสันของเขานั่นแหละเนาะ
2: เจ้าแล้วนั้นแต่ละปีนี้มวลชนนี่ไปเบิ่งนี่หลายหน่อยไปได้ท่าน
3: โอ้มวลชนนี่หลายเพราะว่าจังหวัดที่ได้จัดสรรกันละเอียดนี่นะบางเที่ยก็จะได้ปรึกษาหารือเป็นว่ารถเฮาที่ควรจอดไว้ใส่อาจจะไปนอกบ่หรือว่าแนวใดยังปรึกษาหารือแล้วสิมีรถน่ะรับส่งเนาะบ่หรือแนวใดเพราะว่าสถานที่เขตนั้นก็บ่คงกว้างปานใดเอารถเข้าไปหมดนี่หมายความว่าทุกปีมันแออัดกันล่ะบัดตอนออกมานี่ก็สิยุ่งยากสมควรเนาะ
2: เจ้าแล้วทุกปีนี่เฮามีกิจกรรมหยังแน่ท่านบรรยากาศตัวนั้น
3: บรรยากาศเพราะว่าเบิ่งบังไฟพญานาคนี่ก็พวกเฮาเบิ่งแต่ตอนระวัง
2: หัวแลง
3: เตรียมแล้วมันเตรียมหัวแลงเนาะหัวแลงไปฮอดระยะ7:00-8:00 ก็พวกเฮาก็ถือว่าก็เริ่มห่วยละก็เริ่มบ่ขึ้นปานใดละจังซั่นแหละภายหลังกิจกรรมเบิ่งบังไฟพญานาคแล้วพวกเฮาจะมีเวียนเทียนอยู่ตัววัดพระบาทที่เป็นมีพระธาตุนั้นเนาะเราจะออกมาแห่อนาเรียนเทียนอยู่นอกที่
2: เจ้า
3: หลายแล้วก็ยังมีกิจกรรมไหลเงาไฟเนาะต่อไปเนาะ
2: โอ้ไหลเงาไฟ
3: นะครับเจ้า
2: ก็แปลว่ากิจกรรมมีหลายกิจกรรมเนาะปินอ้อมเนาะ
3: เจ้า
2: เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือเฮ็ดให้บรรยากาศการมานั้นห่วมสมบังไฟพญานาคอยู่ทั้งแขวงบริคำไซเฮามีบรรยากาศคือขึ้นว่าซั่นซะเจ้าแล้วๆท่านทั้งนั้นแขวงบริคำไซเฮาก็คืองานตัวนี้นี่เฮาเว้าเรื่องความเชื่อถือประชาชนนี่เฮาอยากเฮาได้นิ้นหนักให้ประชาชนได้ว่าในการอันรักษาวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามนอกจากประเพณีแล้วประเพณีอื่นๆที่ติดพันกับแขวงบริคำไซนี่มันแม่นงานหยังแน่ท่าน
3: ป ำหรับประเทศนี้ที่ติดพันกับแขวงบริคำไซของเฮาก็มีหลากหลายสมควรเนาะ
1: เจ้า
3: โดยเฉพาะแม่นบุญประเทศนี้โดยเฉพาะแม่นบุญพระธาตุพระบาทพลชั้นนี่
1: เจ้า
3: แล้วก็บุญพระธาตุภูเวียง
1: จ้า
3: บุญทรงเกื้อบุญปีใหม่เล่าคล้ายๆกันเนาะบุญปีใหม่เผาโมงเขาและปีใหม่เผาสมุขของเขานี่แหละ
1: เจ้าเจ้าเจ้าโอ
3: ้มีของประเทศนี้และวิถีชีวิตเนาะที่ท่านจับวิถีที่ชีวิตเพราะว่าพวกเขาในปัจจุบันแม้นการดำรงชีวิตของประชาชนเขาเมื่อยการลงถือขับลำเขาเมื่อยรวมถึงเผ่ามงพวกเขาเปอร์เซ็นต์เดียวกัน
1: เจ้าโอ้อันแต่ละวัฒนธรรมแต่ละชนเผ่านี่แตกต่างกันได้เนาะท่านเนาะถ้าว่านักท่องเที่ยวเขาได้ไปแล้วเห็นวัฒนธรรมแต่ละชนเผ่าบรรดาเผ่าของพวกเขาแล้วก็ต้องได้อยากศึกษาอยากไปเบิ่งอยากไปเห็นแต่ละบอนแต่ละทีในการพวกเขาก็จะมีในการแนะนำให้เนาะท่านเนาะให้รู้ว่าวัฒนธรรมตัวนี้มันของชนเผ่าใดของเผ่าใดของอะนะลาวเฮาก็คือประจำแขวงเจ้าและติดพันที่ทานเป็นหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวแขวงบริคำไซทานเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนาะก็เห็นว่าลายแขวงและที่เพิ่นหันเอาเวียกงานวัฒนธรรมก็คือการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมติดพันกับการท่องเที่ยวก็คือไปวัดแล้วก็ได้เห็นลายยางได้เฮ็ดบุญพร้อมได้เที่ยวชมอันจริงดีๆงามๆเนาะนอกจากไปกราบไหว้แล้วแล้วก็เห็นการวางของอันนั้นผลิตภัณฑ์ของประชาชนที่ไปวางจำหน่ายอีกอยู่ทั้งแขวงของเฮานี่มีจุดใดในที่เฮาได้เฮ็ดหันตัวนี้เพื่อยกระดับเรื่องงานการท่องเที่ยว
3: เจ้าปัจจุบันนี้พวกเฮากำลังสุ่มใส่วัดพระบาทพลสันพวกเฮาซึ่งเป็นมรดกแห่งชาตินี
1: ้เจ้า
3: เพื่อเพิ่นว่ายกสูงยกระดับมรดกของพวกเขาให้ติดพันกับการท่องเที่ยวหมายความว่ามรดกที่มีคุณค่าของพวกเขานี้สามารถสร้างเป็นมูลค่าแต่มันยังรักษาเอกลักษณ์อันดั้งเดิมไว้หมายความว่าพวกเขาจะแทนพวกเขาปัจจุบันนี้หมายความว่าพวกเขาจะบอกเอิ้นว่าเพียงแต่ปุ๊บปั๊บรักษาไว้ที่สุดแต่ว่าเขาจะสร้างในใดสิ่งที่มีคุณค่าสร้างให้เกิดมูลค่าได้และพวกเขาจะเอาวัฒนบาทบนสันนี้เป็นตัวแบบพวกเขากำลังสร้างอยู่ตอนนี้เนาะถือว่าอยู่ในขั้นตอนในการดำเนินยังสั้นและเรื่องว่ายกสูงเรื่องว่ามรดกเศรษฐกิจมรดกก็คืออันนะเศรษฐกิจสอจอเนาะ
1: เจ้า
3: เจ้าเอกราชเป็นเจ้าตนเองเนาะตัวนี้ที่ติดพันกันที
1: ่
3: ติดพันขยายเศรษฐกิจสอเจ้าของเรา
1: เจ้าแล้วท่านเองอยากฝากถึงประชาชนภายในแขวงให้เอาใจใส่ด้านการรักษาฮิตของประเพณีและวัฒนธรรมขึ้นได้ได
3: เจ้าสำหรับข้าพเจ้าก็มาฮับนาทีนี่กับบทท่านได้หอดปีเนาะยกย้ายไปบนใหม่มากแต่ก็ได้ศึกษาได้จบสายการท่องเที่ยวมานี้ข้าพเจ้าเห็นว่าแขวงบริคำไซนี้มีท่าแห่งหลายอย่างทางด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติพวกเขามีมรดกมีหิตวัฒนธรรมที่ครองประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นพวกเขาที่เป็นเอกลักษณ์แล้วอย่างสั้นเฮ็ดได้พวกเขาต้องปกปักรักษาโดยเฉพาะแม่นเอกลักษณ์รักษาไว้แล้วสร้างให้เกิดคุณค่าให้มันได้เนาะอันนี้ข้าพเจ้าก็จะยิ่งห่อมาพ่อแม่ประชาชนทั้งหมดรวมถึงการจัดตั้งภาคธุรกิจให้ห่วมแห่งห่วมใจกันเพื่อพัฒนาสิ่งที่เป็นท่าแห่งของพวกเขาดึงท่าแห่งที่บ่มซ่อนของพวกเขาออกมาเพื่อประกอบส่วนเพื่อพัฒนายกระดับสามารถสร้างเป็นรายฮับสร้างเป็นรายฮับให้พ่อแม่ประชาชนในท้องถิ่นพวกเขาถือว่ามีรายฮับเพิ่มขึ้นแล้วก็พวกเขาจะได้รับการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ
1: เจ้าเจ้าและสำหรับท่าน
2: มาปฏิบัติหน้าที่นอกประจําอยู่แผนกวนาแผนกวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวแขวงท่านเห็นว่าในต่อหน้านี่เฮาจะมีการสุ่มใส่ขึ้นอะไรในเพื่อยกระดับเวียกงานการท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ขยายตัว
3: พวกเฮาได้มีกําลังเขียนแผนการพัฒนาเวียกท่องเที่ยวในฮอดปี2030นี้อยู่ภายในแขวงพวกเฮาสําหรับแขวงพวกเฮานี้เป็นว่าบ่ฮอดปัจจุบันพวกเฮาขึ้นหันพวกหลังพวกเฮาได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะแม่นขัวมิตรภาพแห่งที่5เชื่อมโยงกับเบื้องไทยก็คือบึงกาฬหลักการเส้นทางเลขที่13พวกเฮากําลังได้รับการพัฒนาได้รับการยกระดับโดยเฉพาะในแขวงบึงกาฬไปหานครหลวงนี้ก็จะสําเร็จในปี2017นี้พวกเฮาเอิ้นว่าพวกเฮาจะสร้างแขวงบึงกำไสนี้เป็นใจกลางในการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
2: จ้ะ
3: แล้วก็ดึงดูดเอาเอิ้นว่าเป็นสถานที่จัดกอบประชุมที่ได้มาตรฐานเนาะแล้วก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากไทยนี่จากเวียดนามแล้วก็นักท่องเที่ยวภายในครับเป็นหลักแล้วก็นักท่องเที่ยวสากลต่างๆเนาะอันนี้เป็นแนวทางนึงโดยเฉพาะแม่นอยู่ใจกลางเมืองปะชันนิพัทที่พัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์คที่เป็นถนนคนยางเป็นตลาดกลางคืนจุดชมวิวอยู่เขตแคมแม่น้ําคลองหาน้ําซันปากน้ําซันน้ํา24ของเรานี้เนาะเห็นว่าจะยกระดับเป็นแลนด์มาร์คโดยดึงดูดเอานักลงทุนมาพัฒนา
2: อือฮึเจ้าและท่านนอกจากแผนนี้แล้วนี่ที่เฮาสิต้องกาเขียมจะตั้งปฏิบัติเนาะท่านเนาะแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วในการจะตั้งปฏิบัติการกาเขียมนี้ท่านเห็นว่าพบสิ่งท้าทายของยุ่งยากได้บ
3: ่สําหรับสิ่งท้าทายนี่พวกเฮาก็มีหลายอันถ้าเทียบใช้แล้วพวกเฮาก็เป็นแขวงที่เอิ้นว่าถ้าเราเรื่องการท่องเที่ยวนี่ก็เทียบได้บรรดาแขวงอมคางนี่ก็ยังบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรนั่นแหละเทียบกับหมู่ก็ได้สิ่งท้าทายพวกเฮานี่เห็นว่าอันนึงแม่นนักลงทุนนี่ก็สนใจอยู่มาเซ็น MOU เพื่อศึกษาความเป็นไปได้นี่หลายโครงการแต่ว่าก็เอิ้นว่ายังมีข้อจํากัดอยู่เกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนแม่นมหาศาลเรียบท่องเที่ยวแต่ว่าการที่จะได้รายรับกลับคืนมามันใช้เวลายาวนานแต่เรียกท่องเที่ยวนี่เอิ้นว่าอันน่ะเอิ้นว่าเป็นเศรษฐกิจที่อันน่ะมีความยืนยงมั่นคงสิ่งท้าทายก็คือพวกเฮายังบ่มีนโยบายพิเศษสําหรับการดึงดูดการลงทุนนี้ด้านการท่องเที่ยวนี้เท่าที่ควรอันสองมันบุคลากรพวกเราก็ยังขาดยังไม่ขาดยังมีข้อจำกัดในด้านอันที่สามในด้านงบประมาณพวกเราที่สงสัยด้านนี้หันยังมีจำกัดหลายนี่สองสามจุดที่พวกเราและก็ย้อนว่างบประมาณเฮาบ่มีแต่ที่จริงพวกเฮามีทางแห้งหลายอันที่ผมสอนนี่ให้พวกเฮาค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆก็อาจจะได้รับการพัฒนาไปใบนี้เป็นตาดโดยเฉพาะเป็นตาดแก้วนี่แก้วนี่พวกเฮาไปสำรวจแล้วประกาศจะมีผู้เขี่ยมสัมปทานแล้วตาดที่ยิ่งใหญ่อลังการคล้ายตัดกวงซีคล้ายตัดกวงซีแต่ว่าตกเป็นสั้นลงมานี่ประมาณ1,000ปลายกว่าเมตร
2: โธ่สูงเติบเนาะท่านเนาะ
3: เจ้าเขตรักษาของเฮาก็เป็นเขตนึงที่ของเฮามีวังน้ําเย็นเอิ้นว่าลักษณะบุรกูลที่มีน้ําใสน้ําเขียวใสน้ําหินปูนแล้วก็มีกําลังสิพัฒนาลองน้ําตัวดังกล่าวฮะเป็นวันที่เป็นสร้างเป็นกิจกรรมทางน้ำให้เหนือบ่ออีสานบ่กิจกรรมทางน้ำอยู่เขตดังกล่าวฮะ
2: เจ้า
3: เดี๋ยวนี้มันต้องเชื่อตามประเทศก็มาหลายละทั้งอยู่ทั้งรักษาคําเกิดของเฮา
2: แปลว่าเขตแถวรักษาคําเกิดพุ่นเป็นบ่ทัน
3: เจ้า
2: อ๋อแต่ว่านั้นในระยะฤดูฝนนี่ตัวแหล่งท่องเที่ยวนั้นบ่ได้รับผลกระทบอย่างที่ทัน
3: ตัวมีปัญหาอยู่เพราะว่าเขตตังกาวหันมันก็เป็นที่ห้าเพียงฝนมาแห้งเกิดแม่น้ำท่วมท่วมแล้วก็แต่ว่าก็แห้งไวแต่ว่าแห้งไวพวกเขายังมีปัญหาเรื่องการก่อสร้างพื้นฐานพวกเราที่เข้าไปหันจนทางมาก็ได้เสนอทางกระทรวงเสนอทางแขวงไปแล้วว่าเส้นทางนี้จะตั้มนอกเขตนั้นแต่ว่าบรรยากาศเขตนั้นน่ามลายเขตนั้น
2: โอ้เราเรานี่แล
3: ้วสวยงามนะเป็นเขตที่สวยงาม
2: ท่านอธิบายเดี๋ยวนี้ก็เห็นจากกระเห็นเนาะเจ้า
3: เป็นส่วนเป็นส่วนเจ้า
2: เจ้าก็แปลว่าตัวแหล่งท่องเที่ยวนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่เกี่ยมสี่จัดเป็นอันดับในการดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่ทั้งแขวงบริคำไซเฮาโดยเฉพาะกับเขตทั้งมันเขาเอิ้นว่าขึ้นกับเมืองอย่างทานแหล่งท่องเที่ยวนี
3: ่ตัวเขตนนท์จัดแก้วมันอยู่เมืองเลียงทองส่วนว่าเขตวังน้ำเย็นนี่มันอยู่บ้านนาประวันเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซ
2: สองสถานที่นี่ห่างกันบ่
3: ระยะห่างกันหลายจังหวัดแต่ว่านอนอยู่ในวงจรเราได้เห็นวงจรการท่องเที่ยว
2: เจ้า
3: เชื่อมโยงกันได
2: ้เจ้าก็แปลว่าปัจจุบันนี้ก็ยังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเสนอการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างเนาะถ้าว่าพื้นฐานโครงร่างดีไปฮอดไปถึงแล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วนักท่องเที่ยวก็แห่งเฮ็ดให้เฮาสิมีการดึงดูดสร้างรายรับให้เข้าให้แข็งหลายขึ้น
3: เจ้าเพราะว่าอยู่รับเช่านี่คำเตือนรับเช่านี่หมายความว่าพวกเฮามันนอนอยู่ในโครงการนะพวกวงจรการท่องเที่ยวระหว่างแขวงพื้นคำไซกับแขวงคำมวลเป็นว่าจะลุกนั่นแหละ
2: อยู่
3: ในนั้นที่พวกเขาจะสร้างเป็นว่าชิงยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับอาเซียนพวกเขากำลังสุ่มใช้ทางประเมินทางสุกยุ่ง
2: ท
3: างสารคิงกันเก่านะ
2: เจ้าโอ้กับเป็นตาหน้าดีใจเพราะว่าเขาไปได้ไปค้นพบแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่เนาะที่เป็นใบหน้าใบตาในการพัฒนาการเรียกงานการท่องเที่ยวก็คือวงจรการท่องเที่ยวของแขวงบริคำไซเฮาที่มีเสื่อมโตกับแขวงขมวนถ้าว่าไปทางนั้นก็เป็นเฮาซอดไปทางแขวงขมวนได้เลยบ่แม่นแต่ว่าสิเที่ยวเส้น13ใต้เส้นเดียวได้เนาะท่านเนาะแล้วก็เป็นออกไปทางเวียดนามอีก
3: เวียดนามตามเส้นทางเลข8พวกเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่ามีความสวยงามทางด้านธรรมชาติปลูกป่าต้นไม้นี่คือว่าหลายแห่ง
2: แล้วเส้นทางนั้นอันห่างห้านต่างๆนี่มีแล้วบ่ท่านเส้นทางเลข8ท่าน
3: มีแล้วมีแล้วเนาะ
2: ห่างห้านการบริการต่าง
3: ๆแม่นโดยเฉพาะมันเชื่อมจอดกับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกก็คือภูเขาบ้านเลยเนาะกับชมวิวเนาะอยู่ในสายทางเดียวกัน
2: เจ้ากับตัวนี้ก็แม่นให้เป็นใบหน้าใบตานึงที่ว่าในการที่พวกเขาสิเกี่ยมก็เกี่ยมให้เปิดแต่ว่านักท่องเที่ยวก็มีแน่แล้วแม่นบ่ไปเห็นไปฮู้ไปเห็นนี
3: ่เจ้านักท่องเที่ยวต่างประเทศนี่หลายแล้วโดยเฉพาะแม่นยามแรกนี่ที่ว่ามาปกติเนาะหรือว่าประเทศดังกล่าวนั้นเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศท่องเที่ยวสากลเอาหลาย
2: แปลว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศยังฮู้ล่ะแล้วคนลาวเฮาในขอบเขตทั่วประเทศนี่เด้แม่ไผสิสนใจสิอยากไปเนาะท่านเนาะก็ไปได้แต่ว่าตัวนี้ก็ยังเปิดกว้าง
3: เด้อเจ้าก็มีหลายคือกันเจ้า
2: ก็เน้นเรื่องเน้นหนักเรื่องเวียกงานโฆษณาได้นั่นเนาะท่านเนาะเพื่อให้อันนักท่องเที่ยวได้ฮู้นี่ทั้งแขวงเฮานี่ก็เก็บได้เลยนี่
3: เจ้าทีนี้ก็ทั้งเรื่องโฆษณานี้พวกเฮากําลังสร้างเป็นสคริปต์เนาะสคริปต์กำลังติดปล่อยออกเทละน้อยเนาะทางเป็นอะไรลงเพจลงโซเชียลต่างๆแต่อยู่ในนั้นต่อทางบริษัทผู้เช่นสัมปทานบริษัทต่างๆก็ได้โฆษณาไปหลายสมควรแล้วนะแล้วก็ช่างสิ่งดึงดูดโดยเฉพาะเป็นสายน้ำมันที่ติดกับวังน้ำเย็นนั้นจะเป็นสายน้ำที่สามารถล้อมเรือบริษัทต่างๆเขาเอินว่าเอินว่าทางงามเนาะสถานที่ท่องเที่ยวทางงามนั่นก็ได้ลงทั้งแหล่งท่องเที่ยวและพวกเขาก็มีเพจของพวกเขาอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่พวกเขาได้ริเริ่ม ริเริ่มในการโฆษณาเดี๋ยวนี้ก็ยังกำลังส่งข้อมูลต่างๆนี่เพื่อให้ทางกระทรวงว่าทำรายการท่องเที่ยวของเขาช่วยของเขาในการโฆษณาเติมอีก
2: เจ้าโอ้ก็ขอให้การท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงบริกรรมไซมีการพัฒนาและก็ขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆเด้อ
3: เจ้า
2: เอาก็ขอขอบใจท่านอุดมวงไก่สอนหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงบริกรรมไซได้หลายท่านทีมื้อนี้บ่ว่าแต่หัวข้อเดียวเว้าเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรสถานที่เกี่ยวกับจัดงานบุญบั้งไฟพญานาคที่จัดขึ้นอยู่ทางเมืองท่าพระบาทแล้วก็ยังได้ฮับผู้หลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานการท่องเที่ยวและกับวัฒนธรรมเนาะท่านเนาะอยู่ทางแขวงบริกรรมไซเบิดเลยเจ้าและกับตัวนี้ก็เป็นข่าวดีข่าวนึงที่จะมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อให้ทั้งมวลชนก็คือนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศได้ไปเที่ยวชมอีก2-3 สถานที่เนาะที่พวกเฮากําลังกะเกียมพัฒนาพื้นฐานโครงร่างเพื่อให้ได้เข้าไปถึงเจ้าขอขอบใจท่านหลายมื้อนี้ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในการของพวกเฮาเป็นจะได้โอกาสหน้าสิได้ขอติดต่อเข้าร่วมตื่มเด้อท่านเด้อ
3: เจ้าบ่เป็นหยังเจ้า
2: ขอบใจท่านหลาย
3: ๆเจ้าขอบใจ
2: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านอุดมวงเกษรหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงบริกรรมไซซึ่งในนั้นเพิ่นก็ได้ให้มาฮู้ละว่าปัจจุบันนี้เพิ่นมีการกะเกียมสถานที่ในการจัดงานบุญออกพรรษาปวารณาก็คือบุญบั้งไฟพญานาคอยู่ทางทาวัดพลสันเมืองทาพระบาทเพราะว่าเพิ่นได้จัดขึ้นทุกๆปีท่านผู้ฟังเบิ่งบั้งไฟพญานาคในระยะบุญออกพรรษาปวารณานี้บ่ว่าแต่ทั้งประชาชนภายในแขวงก็คือนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศจึงปัจจุบันนี้ก็แม่นทั้งขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5เฮาก็สําเร็จแล้วเด้ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งประเทศใกล้เคียงข้ามมาแล้วถือโอกาสบุญออกพรรษาปวารณานี้เพิ่นก็มาฮ่วมเบิ่งนําแล้วก็ทั้งต่างประเทศแน่เพื่อมาอยู่จุดดังกล่าวนี้เฮ็ดให้บรรยากาศอยู่ทั้งงานภายในงานบุญบั้งไฟพญานาคในทุกๆปีนี่เห็นว่าเป็นมีบรรยากาศฟุ่มเฟือยปีนี้เพิ่นก็ได้กล้าเกียมในหลายด้านหั่นแหละถ้าเบิ่งน้ํากันเนาะในระยะท้ายเดือนตุลาที่จะมาถึงนี้เอาท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดําเนินรายการอภัยวันวงศ์อมทนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี

0: สาชวนหลงมองเนาะเตะเธอเราชาเตอเนาะตัวจังเวียงจาน
1: อีหนูไปให้อ้อเจ้าเท่าเชิญจ๋อจีชีจ๋อจีชินจ้าเท่าตาชูเก่าไปชีจ๋อเก่าเปล่าชี
0: ชาเตอเตอช่องเอเอ็มยวนด้าจีปัวเจ้าเจ้าชากิโลเฮิร์สลอยย่อจีปัวหยีเจ้าเม็ดโยนรูเจ้าเชี่ยอีปัวเป็ดเจ้ากิโลเฮิร์สลอยย่อเปล่าเจ้าจั่วเม็ด
2: นักงานจงอีจงเนี่ยจะคือตื่นจากจำลองหัวชัวชะดาจงเชื่อต่อใจเนี่ยหลักกงจะเป็นตัวสอดต้องจวดชาสอดสื่อเนี่ยจะหาตัวจังหวิง

0: và chùa tư chỉ bị cho lì tận tên nọ sư nhất trò chồng nọ nọ chứ cô tao mua kế sĩ sa la cho trò lúc sĩ hậu do nó ba chế bé cho tại bên nè chỉ cứ tin trả mong theo cô giờ chân tổng tôi một trò sa đã cho trò kiếm ba nọ chế bé cho liền đã bé giang mừng sọ bé tay con tay lòng tủ sầu ta ổn tay nó bé cho là rồng tủ sầu chỉ giang là sẽ đợi cô giờ tổng ba mình chỉ cho là nó ba chế bé cho ổn tay sợ trò cọ bé chờ lần chờ tủ mua kế thông sĩ cộng chữ nó ba chế bé cho của kế tin lúc sĩ hậu tao chạy xe đạp lắm nóng trở bên tàu sao tăng chiều hai sáu sự nuôi nó cũng mua sáu sự chẳng chẳng là cha tự tàu xe đạp tấm lòng liền tàu trên là một xe đạp chỉ cho lắm lòng sáu sự
1: thay bữa cha tao chạy tuổi sĩ thái chủ nhớ tàu tê chả lò nhớ tàu nút thì tàu lúc cậu lì chồng ở xe nặng gạo tàu nò giờ sẽ lên xài cùng một sĩ thay bữa cha nhớ tàu họ bên tê chạy cho kỹ mua bao hoa xí lùa về trong lò cô tàu chạy tàu kỹ tua chuẩn đợi pau คอนคณิตรัชเจริญตัวชีไทยสู่ยอดจองเฮาเตชะลาวเกตัวชัวเราหนอกูยาเซจาวมลกควรเสียจาวเยอะสลึนใส่กุมสิทธิ์ว่ากูเตาใจเกตังจาลำวัดเธอปืจายอดจองเฮาไปเตชะลาวชีฮาริตองฮาลนอพ่อคอนคณิตรัชเจริญกูเตาเพียงรู้ร่องเชียควรเสียจาวเยอะสลึนใส่กุมสิทธิ์ว่ากูจึงเตาใจเกณฑ์จึงเชียหลอนเดอร์ซึ่งเชียเทียสภาแห่งทราบเทียนเหตุสีเยจงเหล่าว่าชรกูเตาปอยองตั้งจาเยลำว่าเธอปืจานัดต่อหอไปได้เฉยเจ้าเกมว่าหัวชิลอยเยจงเหล่าดอเจ้าฝงก่อล่าลุยงซอเจ้าเธอปืจากอดชวนจิตเตาจะเกณฑ์นอกการย่อยงเทียจวบวัวเตี้ยลุลุ่มหอลือหม่งต่อขาว่าเตาใจเซนจีตอนนั้นแหละเธอปืจากูเตามลุวัวเจ้าจอดเจ้าหลู่ฟงก็ลาหลู่ยงหลอนได้ตัวสีไทยจูยศต่อหอเตชะลาววัวเตาตัวฟงก็ลาหลู่ยงเทียกูเจิงดองลีเชียจอดเจ้าจะเกชิฟิชิตโตยงพงยืกือลัวเจเดเจอาเนาะชิปัววัวจะเกชิลูชิปาเกเซชงวัวตอมวันเดเธอหล่อเลยว่าเกินเดอร์กูอยากเชิดดอกเชิดชงจอดดอกเกศได้ขอเชิดเกกองเตะพระศิริกิเกงรีปังหล่อมุตรเดอร์พระพื้นฐานของรามว่าวัดดอกชวนนุ่งเต่าใจเจนจีหล่อดอกเนื้อสีเยจงอรุเตชะเหล่าไทยดอกดอกลึลึยันจี
0: จันเต่าเพียงหลุดควรเชียยาเจนแทงนันเท่าสะพายแห่งศาสตร์ได้เฉิดชินังจีเชฟเวียดนามตาวซาจาลูเลยย่าจันดาเพียยังโลกขวนเชียตัวหมดจอดเจ้าเชื่อสอนใส่สิบพันดอนเท่าสะพายแห่งซาดเหล่าตุเชียย่าเจ้านุติจิลูกเกาหลีออเชียนหนังเกาเจ้านอว่ามุ่งเจ้าลูเตียกูต้องมั่วเกะเจ้าเชียรองเชียเท่านอเตียนุติจิลูกเกาหลีออเชียนหนังเกาเจ้านอตรงเจ้าลูสะพายแห่งซาดเผาเกาเดอเตชเจ้าเกะมัววางหัวชิลูเจ้าจงเหล่าต้องมั่วเกะเจ้าเชียเทียนจังเชียสายโยก็ลาเชียร์ย่อสอนใส่สิพันดอนลำมัวเท่าซับหายแห่งซานเดอเตชเจ้าเกมัววางหัวชิโลเจจงลาวกูเฉยเจเจ้าซับหายแห่งซานเตชชิ่นึ่งจีชีเวียดนามทศร้านหลวงขวัญเชียนนอตัวหมูเจ้าเจ้าก็อวดเต่าเจ้าใส่จ่าลำมัวลุลุ่มเฮาลือจังจังย่อเจ้าเจ้าหนอหนึ่งเพียงปอดเจ้าเจ้าเกณฑ์จังเชียเกจีเชียนเดอผักเทียจังฟื้เราก็อยากหลีเนื้อจีเจจงลาวอวปอเตียยออิตูอวมัวเกเป้ามัวรับปังซื้อเรามูจาจ่อยอดเราเกสิขอรู้ได้เชิญกุนจังเชียอยากตรวจขอเตียลูลูเฮาลือเชียนเด็กก็เราชี้ยอดเท่าสะพานซานยอดจนจีมัวเกกงเตนรับเรากะจาจ่อใกล้เชียสะพานซานลาวกะจาจ่อได้เชิญลาวตั้งจานเตาลูลูเฮาลือเจอลีหอเพียลูลูเฮาลือแต่ตรงยาลูลอเราที่เก่าอ้อเต่าจอเตอร์อย่ามวยยังเจ้าเตชเฮเจ้าเกมัววางหัวชิลูเจจงลาวที่ขอกับมัวเกวะมังจาลีเอียมัวลูกงมังฮื้อชี้ยัดเราเวทีสากลเชื่อเชียอย่าจีเจนจัวซับหายแห่งซาดเวียดนามลูเชฮะตื้อหล่อกู้ใช้จังจังเทียมัวอวมบริมาสิเชียกันเดเกลงคอชีขอเกชิเจ้ารองชิลูชิป้าหอชื่อซังชิกงเตชัวฟ้าเทียกงยุทธศาสตร์ลาเวียดนามวายาอีกขอของนุชัวปลีมอนุงกีมอนเจลูจังจังชื่อซังเจ้าภารกิจปฏิวัติเดออรุเตชะกุนจังเชียเตียกากาจาจอนเดออบหักเทียเกมอฟังชัวหลอนเดอซับหายแห่งศาสตร์อรุเตชะเกชิฟีลาเวียดนาม

บริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตอร์จำกัดชาซอตรเนียซีกตินังจายอดท้องสุดโซลุเตชาต่อเป้าไฮเตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตอร์เตาโซดาสื่ออีอวนต้นเตอร์ชื่อใครชื่อหยวนเตานังบล้อหมู่เตาโซลุเตชาอ๋อเขียนต้นเตอร์วีซ่าเตานังใจเตชาตัวยอดว่าเฮาลือเทียวันละหลวดจะเฮาเตชาเราเป้เขียนต้องเตาเจ้านึ่งใจเตชาตัวย่อเทียเขียนเตาจอใจเจ้านึ่งใจเตชาตัวหัวเฮาลือเจ้าเฮาเตชาเราเปล่าเขียนต้องเตาหลงสังสารเจ้านึ่งใจเตชาตัวย่อเจ้าเฮาเตชาเราเตาถาวรลาชีย่อตามูลีจีเขียนแดนเตาท่านเบียงลานลัวเทียแดนเตาจอใจอวนลานลัวเจ้าวันต้องเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดนเตาอาลินดาเกิดที่นั่งจามมองยอดท้องโซลุเตชาย่อในลังตือสาตัวอวดล้านลัวสาตัวย่อตัวอวดสังสารลอชีเขียนต้นเต๋าชื่อใครชื่อยัวสายัวอามัวอาอวนเต๋าอาเทียหลงสังสารตัวย่อจะเฮาเตชาเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเต่าเต่าตูสะตงยี่จีเต่าสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีเตาชวนลูชิเหอร์ชอมเบตูชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตอร์จำกัด

เนี่ยจะก็ตีนึงจ่าจำลองมาชัวชะดาเราจะน่ะเป็นตัวสต้องจูหายสอสื่อลูกเชื่อเต่าตาเลยลินตาเชื่อเก็หน่อฟงลูจงโตชะดาเกินจีเกนอการย่อจงโตจะเชื่อเป็นหรือชินจีดัวชะดาย่อจง

บริษัทมหาศัพท์บริการอ้วนต้นเตยจำกัดชาสอตเนี่ยจีกตินังจายอดท้องสุดโลุเตจากต่อเป้าหาเตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอ้วนต้นเตยเตาโชดาสื่ออีอ้วนต้นเตยชื่อใครชื่อหยวนเตานังบล้อหมู่เตาโชลุเตจากอ๋อเขียนต้นเตยวีซ่าเตานังใจเตจากตัวยอดว่าเฮาลือเทียวันละหลวดเฮาเตจากเราเป้เขียนต้องเตาเจ้านั่งใจเตจ่าตัวย่อเทียเขียนเตาจอใจเจ้านั่งใจเตจ่าตัวว่าเฮาลือเจ้าเฮาเตจ่าเราเปล่าเขียนต้องเตาลองสังสัดเจ้านั่งใจเตจ่าตัวย่อเจ้าเฮาเตจ่าเราเตาถาวรลาชีย่อตามุลีจีเขียนแดนเตาท่านเบียงล้านลัวเทียแดนเตาจอใจอวนล้านลัวเจ้าวันต้องเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดนเตาอาลินดาก็ตีนังจามองยอดท้องโชลุเตชาย่อในลังตือสาตัวอวดแลลัวสาตัวย่อตัวอวดสังสาดลอชีเขียนต้อมตาชื่อไข่ชี้ยัวสายัวอามัวอาอวนตาอาเทียหลงสังสาดตัวยอดจะเฮาเตชาเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเตาเตาตูสาตงยี่จีเตาสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีเตาชวนลูชิเหอร์ชอมเบตุชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตยจำกัดจงเนี่ยจีกตินังจามุ่งจำนังหัวชัวหล่อจ้านอนตูสัตต้องจัวฉีคอยยาวชาลุชิฮะเต่าตาหมดละฝั่งลุจงเต่าจำนังก่อนจีเกนักการย้อนจงจังชิฮะเป้หมาเต่าชินจีดัว

เบื่อนเดนึงบรมยออาสาระแนวเหลือประนึงอูนอาข้าวอาเพลงอาเติมนี่แหละมักอันมักแนวไปเยอะอันจิ้มก่นเบื่อนเดมเบื่อนเดมยังสกิแตงรายการนี่ก็เมื่อคนสกฤษัยพมตาสันตะตรกลกดามือสกินนี่ก็เมื่อมือวันพหัสมือวันพหัสมือที่8หรือว่ามือที่ตามมงมวยกันหรือว่ามง10มงตุลานึมกับรปันกับารกัลตอลแล้วก็เมื่อมือรับเมาอ้ำสกีมือรับเมาแรม12กรัมมง10ลาวนึมอรวายสง่าเขื่อนดะมง10ลาวแล้วก็มาดะมง10สากลจรนาคีนิยงมะแต้มอีโกมะละยะซึ่งอริยบุกบืนเดืองกันเรืองเครื่องเซจองกันเรืองเครื่องปันซึมเดเดยัตตาเรดาทินดาส่วนกายอุนดากางดาโจมากลดามงซิบจากกลนาเกินนี่ก็มาละยะซึ่งอริยฮอดฮอเกียวฮอเดืองฮอเดืองมากายอุนดากุงดากางดาโจดับล่ารายการอีนี่ก็ครอสรงมากำลังแรงระเยียมอยากจะรอยงมาแต่แฮมอีโลจิมกลอําเราจะมาบึงกลซึ่งมาพนักงานทานตำรวจยงติดมาไกลยงมาประชาชนอีซึ่งแต่งการผลิตยาตะกุงดากางสระรอดบึงกลซึ่งแต่งเวียกดะบลาบริการยัดดะโรงแรมร้านติดซึ่งเบอร์ซึ่งมาหรือแต่งเวียกนักกระบังยาตะกลวงกับต่างประเทศอันออริยปุกปืนและแต่งดอกสระเมะเพื่อสร้างเศรษฐกิจก่อนกลางเดมเดเดอันอันระมังก็จะมีการตำการหลอดทุกโรคจอยประเทศศาสตร์เออันอันระมังรังแรงเคลื่อนต่อย่อดาจนาอาทิตย์กีก็มาจนาอาทิตย์ซึ่งกองประชุมสมัยสามัญเดือกบาลเตสภาเดศาสตร์มวยกัลก็เปื่อนได้แต่งเคลื่อนมือสกีนี่ก็มือที่4ย่อซึ่งแต่งกองประชุมย่อเรื่องนี้ก็ครออักเอยจะรอยงมะแต้มอีจิมอ่อนจิมแหงจิมแขวงจิมเมืองนี่แหละยะตะกุงตะกางออเรียติดตามของประสุมกียอลาซาเกออาหลอสำคัญดกสระเมะซึ่งสมาชิกสภาเดศาสตร์นี้จะเปิดได้ออเรียวิลซอกคนควาพิจารณารับรองเดเบียกสำคัญพื้นฐานเดประเทศศาสตร์เหมือนดำมือสกีนี้มือที่4ย่อซึ่งแต่งของประสุมก็เมื่อวาระซึ่งอาการพิจารณาดักกนาเวียกองค์การกดสอบเดลัดกับองค์การกดกาเดลัดระบุเดนี้ก็เมื่อบทรายงานเดองค์การกดสอบเดลัดละรดอันจัดตั้งปริมาตรจอมแผ่นอันสลายแต่งเวียกดานุ่มกบาร์ปันกบาร์กาลตอลกับทรงงอนแผ่นเวียกทรงงอนแผ่นเวียกซึ่งจะตกแต่งดานุ่มกบาร์ปันกบาร์กาลเตลบรำรำบทรายงานดานานกวดสอบบทสรุปขัดตัวอันจัดตั้งปริมาตรกมูลเตลัดดานึมกบาร์ปันกบาร์กัลเปืองได้องค์การกดสอบเตลัดซึ่งก็เมื่อนานเสนอได้องค์การกดสอบเตลัดและก็พร้อมอยู่กันนี้ก็เมื่อบทรายงานได้องค์การกดกาเตลัดเรารอดนั้นจะตั้งปฏิบัติแผ่นเวียกดานึมกบาร์ปันกบาร์กัลเตลกบาร์กัลตอลและก็ทรงงอร์แผ่นเวียกซึ่งจะตกแต่งดานึมกบาร์ปันกบาร์กัลเตลเกี่ยวกับเมื่อวันละดาวยามสรวดเตะมือสกีก็ดาบลาซือมันซนลาบุเดก็เมื่อสื่อวิทยุโทรภาพอีกว่าอ่านทายถอดสดอันยงมาแต้มอีเปื่อนติกูลประเด็นเนิงย่อเรื่องนี้อันหักกลก็เมื่ออาร์หลอดจุมันย่อรัฐบาลจุเสนอย่อรัฐบาลก็สามารถจีโทรศัพท์เบือนเอิ่มอันหักอาร์หลอดจุมันจุเสนอเราสายตะกุงตะกางเดนี่อันเมื่อซึ่งจุเสนอย่อจะรอรัฐบาลก็โทรเบอร์โทรศัพท์สายด่วนสายแรกนี่ก็มา156โทรเบือนยิ้มเดือเอิ่มดำมงรัฐการก็เหมือนตั้งแต่8โมงจะรอ14โมง16โมงก็เหมือน4โมงได้ยามบัวและบรอมยอกันนี้ดำมือเส้นเยินนี้บึงบอมมยังก็มือมือซึ่งอายุมาเยอะสำคัญดอกสระเมอบุตรครูอาจารย์อีย้อนเราสามมือครูได้ศาสตร์ซึ่งกอบ32นึ่มมือที่7มงตุลานึมไม่บันกรอด94จะรอมือที่7มงตุลานึมกระบาดปันสาวรกก็มือซึ่งกอบมือซาดมือครูเดซาดซึ่งกอบ32นึมมักบอนมักแหงบึงนักเรียนนักศึกษาอีก็ครูอาจารย์ยัตะบึงโรงเรียนบึงมหาวิทยาลัยก็จะเบิดอาจารย์ตึงอึดตึงดอมมือครูเดซาดเพื่อมาอ่านตรกัดรอดมุ่นคุณเดครูเดอาจารย์ซึ่งเบื่อนเดซิตเดซอนเบื่อนเดหมอกเดซอนเดอันอารอหนึ่งรอสามารถเมื่อคนเฮรเมื่อคนกระแลแก่เกยชายดกชายแต่งเวียก

กันทีซึ่งจะอายงอามาเมื่อคนมอกคนตีนก็ครูก็เมื่อคนซึ่งอารอสำคัญดกเสมอเพื่อแต่งอันคนอีนี่อารอหนึ่งอารอสามารถเมื่อคนหนึ่งแต่งเวียกหนึ่งซึ่งจะพัฒนารอเดก็ยอดอาครูอาจารย์นี่แหละเบิ่งบ่มั่มยังก็จะตัดเปลี่ยนบรรยากาศเอิ่มอันเบิ่งบ่ยอมยังเนื้อมวลนรมดาบลารายการได้อีอยงมาประชาชนอีกำลังอวดแลนดะนั้นตกแต่งเวียกดะยามสงีนอกเกอว่าบังเขตบังมอนนี่ก็ว่าตกเสมอนะก็ยังเพลงยังเนื้อมวลนรมยอพร้อมยอเพื่ออันกำลังแรงระเยียมดะการตกแต่งเวียกต่อยอ

0: เถาเอ้ยบ่าแย่งอีนางอีอีน่าเรียนเก่งเสมอไหนแย่งคะแนนกวดกาประจำม่งประจำเงื่อนไหมยิ้มยิ้มวิซานี่ปลดเก้าหุ่นไหน
1: โอ้ก็เลอะเยี่ยมเยาะก่อนซึ่งก่อนอาเรียนเก่งยังหล่อยงหมายังหล่อครูอาจารย
0: ์ก่อนเมื่อวันเลอะก็ยอร์บ้าชายชโรชายเราชายหมอกก่อนอ่ะนี่ละวอ
1: ก็อำเภอลุงโอ้เมื่อก่อนบอกสอนก่อนเมย์ก็บอกเหมือนย่อ
0: รักแสนก่อนอาจีเมื่อก่อนเลอะอาก็บ่ได้ติดตามแปลียงแถมบอกสอนก่อนอันมากเคลื่อนย่อซึ่งจะมือกี้นี่อามากก่อนนี่เกิดเมื่อก่อนอำเลอะอำยังรอยงอำยังรอมานี่ดากระสุดก็เกิดเมื่อก่อนกูระกูเลยนี่มังกรบหมอดเสดากรอกดาคุกเอาสร้างปัญหาอันสังคมดิ
1: ก็อำลาสัจจะเยนเอานี่โรยจิ้มก้นไม่ยังจิ้มมือกี้เยก่อนเมื่อก็ออรยอเดกูดโรงเรียนยังแล้วก็เลอะเยี่ยมพร้อมเรียนแล้วนอกก็กลาดเมืองก้นเลอะก้นเก่งแต่งเวียกกุงเวียกกลางพัฒนาประเทศชาติก็ส้มซึ่งเล่าสาก้อนแย่เมืองก้นจะสืบสนันแดนจัวเดประเทศชาติโอเล่าก็เมื่อเรื่อยงเนาะ
0: ตายเมื่อเนี่ยพอเรานี่แหละมาเถอะเอ้ย
2: เมื่อแล้วก่อนแย่เมื่อกลสืบสแนนแดนจัวเดประเทศศาสตร์ก่อนแย่สลาดแต่งอันประเทศศาสตร์อารมางรังแรง

0: รับสันตอนยงมาแต่แฮมอีอันเบอร์เดมยังเสียงเพลงเดดดวงตาทินเมืองคำซึ่งเมื่อเพลงอําอาเมอเจนามะมันดอกเราและยงมาแต่แฮมอีเออเจกอนเบิงกนซึ่งเมื่อนักเรียนนักศึกษาอารเราหนึ่งเราสามารถก็ยอดอายงอามะเมื่อกนสุกุลยุดจะตะลวงกันนี้ปรามยอกันนี้กันที่สังอายงอามะแรกก่อนของอาครูอาจารย์เมื่อกนซึ่งยุดซึ่งตูลแต่งอันเดอารอหนึ่งเราสามารถต่อยอดเพื่อพัฒนารอเดพัฒนากรุงพัฒนาการพัฒนาประเทศศาสตร์อันอาอันระมังต่อยอดก็จิตเปลี่ยนบรรยากาศอันมึงบ่อยอมอย่างข่าวยกินนี่ก็มาเรารอดรัฐบาลจีเบือนได้ซืบเตยยอดต่ำกามากอันหาซึ่งก็สำคัญเพื่อเมื่อการยอดเป็นเพราะระบบการศึกษายาตาเหล่าอิตะกองประชุมสมัยสามัญเดือกกระบาดเตสภาได้ศาสตร์สุดที่สิบดำมือที่7โมงตุลากรมดำมือสินเยอะนี้ทานทองสลิดมังนอเมกรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกับกีฬาก็เบือนเตเรายอหล่อมานเดสมาชิกสภาได้ศาสตร์ดักการเตรียมเพื่อจะเป็นเทราะระบบการศึกษาจีเบือนแต่งจอมแผนการแผนเวียกแล้วก็แผนสังจะตกแต่งสังบันไดกะอุนยาดันนี้ก็อาหล่อลำมากสังจีเบือนได้จอยเป็นเทราะเพื่อแต่งอันกระเลาะเขื่อนท่านทองเบิร์นได้เล่าอันเนื่องตำเบาะซาต่อกับกนาลเวียกีนี้ซึ่งบุพเพราะลำมากจีเบิร์นได้จอยเป็นเทราะเพื่อแต่งอันกระเลาะเขื่อนก็เมื่อพื้นฐานโครงล่างเตะโรงเรียนดาลิประเทศโรงเรียนนี่ก็มังก็พรีมก็เยอะครับนี่ก็มังมอนนี่ก็เดอะยอพร้อมอยู่กันนี้ก็อามากโรงเรียนพื้นฐานโครงล่างก็น้องอําดาเบือนมัดทานน้องจุเดะกมูลกระทรวงมากเพื่อจอยเป็นเทาะจอยแปลจอยแยงจอยจอยสร้างได้จมือกี้นี้บึงโรงเรียนซึ่งก็อําเบือนมัดทานกระทรวงศึกษาธิการกับกีฬาเบือนเดอาเพนครอกมูลกระทรวงเรดักคณะรับผิดชอบดักกันเรียกนานสร้างหักฐานการเมืองกับจอยพัฒนามกจงโครงจรุจะทําการเราทุกโรคได้ยังมาประชาชนเพื่อเมื่อการต้องรับหลักสูตรเมดาซึ่งเรียนซึ่งศึกษาก็อาหล่อต้องการซึ่งจิวอาการฝึกอบรมครูยาดันลิประเทศอันเกิดดันจอมเวลาและก็ทรงครูอาจารย์เพื่อเมื่อการเสร็จการสอนอันเกิดบอยาดาบึงโรงเรียนดาลิประเทศจิมอนนี้ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกับกีฬาก็จิเบือนได้ซืบต่อยคนคั่วเวิลซอกแยงยอซึ่งเดอและบุเดก็มากรมกระทรวงจิมอนนี่แหละซึ่งซึ่งสามารถสอกเบือนยอมเรือแรงยอมแรงทำซึ่งเดแต่งเบือนแล้วก็สมทบแต่งเรียกอารมณ์กับงบประมาณเดลัตมานกมูลเดลัตมานเพื่อแล้วก็บึง องค์การซึ่งแต่งเรียกรวมเหยาะเพื่อพัฒนาดาเวียกการศึกษากีโยซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกับกีฬาจุเตะตาจุมกีนี่ก็มาหลักสูตรซึ่งรอเอกภาพเหยาะแล้วก็กราวเหยาะดักการปฏิบัติเพื่ออันเกอร์อำเมือนเหยาะนี่ดับละนานพัฒนากรณีนี้ก็ทองมากบางมอนเจกอนักเรียนก็อำสามารถจิกุรดดาเวียกการศึกษาในต่อกับอันหากีนี้ตาการสั่งหลักสูตรกับแต่งอันมอนกูดโรงเรียนโรงเรียนยิบมอนนี่อันก็เลอะจิบันตรกรดบรรหาซึ่งจิจอยเติมก้าอันก็ยักแล้วก็ซึ่งเกือบปุ๊บพร้อมอากดับละพื้นฐานโครงล่างนี้ตาการการสร้างเพื่อแต่งอันโรงรำโรงเรียนนี่ก็เลอะก็เมื่องอร์ก็มาเพื่อก็มาอมก๊อกหรือว่าอมปะปาอินเทอร์เน็ตก่อนห้องมือปัจจัยยกสำคัญซึ่งอาจรอกระทบตับหลักคุณภาพเวียกศึกษาหลักสูตรเลอะในยงมาอำนาจการปกครองจิมยันก็จะเบือนเดจอยยูดจอยตูล เพื่ออันเนืองริดกเสมอเพื่อจีอารอรับประกันแต่งเวียกดาคณะเวียกการศึกษานี่อันกระเบือนจอมแผนการซึ่งเบือนในกะอุนกีก็มาฮรละสรหละเราฮรละเยเดทานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกับกีฬาเยฮรละมายเดสมาชิกสภาเดศาสตร์ซึ่งเบือนในมายยาตะกองประสุมสภาเดศาสตร์
1: พอนยามบ่ายยามมู่มีราในบ่าก็ปุ๊กันเรื่องเด็ดแน่อดเดินเล่มบ่าเมือนสังเอ้ยนั่นโข
2: โอ้ปู่เรื่องปู่ไม่ปัดเปื่อเวลาจะปู่โอนาก่อนก็ยามตลอด
1: พ่อเอ้ยบ่าจะรอเวลามากเราเมื่อยามบ่ายยามมู่มอมกันนี่นะบ่าก็ปู่เลยอันอีเปิดพัฒนาลอดเดเรียงเยี่ยงเรียงกว่าจิมบริในโอเรา
2: เมื่อแนวบ่าเล่าในโอจิพญายามแต่งตกบ่าเล่านี่แหละ
1: แต่งสมดไหนปุ้มเราสัจจพยายามปลอดปลอดไหนอันเล่าเล่าต้องแต่งร่มยกี้แหละเรียงเราสัพัฒนาหล่อดี
2: เลิศเยี่ยมเอิ่มสมบูรณ์แห่งหมอกโ
1: อ้
2: โอ้กี่แต่งสมดแหละ
3: เมื่อแล้วอันอี้พัฒนาล้อลำดีๆแต่งอันเกือสะอาดพญาติอำตักล้อ

ูเซยองเน็ตไฮจีแบบแปลมริเนียมต้องมายูนิเทลคราวนี้อะเป้แพ็กเกจเมเลสเมอร์กนคูตมเอร์เซ5จี150จ่ายถึงมวยแสน 50,000 กลีบแย่งห้อย Facebook YouTube แบบปลอบๆพร้อมกระมูลโทร150นาทีเปื้อดดาวปาร09ดาวมวย54สี่เหลี่ยมโทเลียนคนกูแต่งคอนเทนต์ต้องมือ 5G ปาร้อยจ่ายถึงปาร์เซนคลิปเปื้อนเน็ต90กิกบูเด้ห้อย TikTok YouTube Facebook เปื้อนเปิดจำกัดกับกระมูลโทรปาร้อยนาทีเปื้อดดาวปาร09ปาร์มวย55สี่เหลี่ยมโทเลียนสำหรับคนกูแย่งกูห้อยโทรศัพท์เสียเลย 5G 300จ่ายถึง 300,000 คลิปเปื้อนเน็ต140กิกหอย Facebook TikTok WhatsApp กับกระบูลโทรปลอ300นาทีเปื้อดดาวปาร09 156สี่เหลี่ยมโทเลียนจึ้มแพ็กเกจเสียยองเปื้อน30มือยูนิเทลอ้วนลอยัวยัดเลอะเคลื่อน

กระทรวงการเงินจีสืบแต่ติดตามกฎกาแยงประกายซึ่งเสจงกมูลนานหยุดทืนเดลัดดักกองประสุมสมัยสามัญเดือกระบาดเดสภาเดศาสตร์สุดที่10ตามมือที่7โมงตุลาซึ่งเมื่อประธานได้ทานซอนใส่สิพันดอนนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อประธานได้ทานซอนใส่สิพันดอนประธานสภาเดศาสตร์ยดานิทานสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินก็เปื่อนเตเราอันเนิงจอมพระมานเตสมาชิกสภาเดศาสตร์ยดากองประสุมซึ่งเบือนเตสมทบกับคะแนนการกับท้องถิ่นต่อการติดตามกฎกายอย่างประกายด้านเสจองกมูลด้านยุทธินเดลัดดับลาลักการก็เบือนเดตกแต่งจอมระเบียบกฎหมายและรอตะการยุทธินเดลัดหารับเลขที่72เดสมาชิกสภาเดศาสตร์ก่อจุดระมือที่15มงธันวาถึงกับรอน15ซึ่งเบือนเดกำหนดตั้งดานานประเมินรับรองเดแผนนานยุทธินเดลัดกับนานแวดนานเดืองนานติดตามดาระยะนานปฏิบัติโครงการกับกฎการรับรองเดโครงการโหดยอรอยซอนรอยยอซึ่งเบื่อในอันจะตั้งปฏิบัติก่อนห้องอามางแนวซึ่งน้องหักครางมันเกอดาปราดนานกำหนดมูลค่าโครงการนานกำหนดหัวหน่วยราคาเกรงอันกระยักตกเสมอน้องแต่งอัมดาเบือนเลอนานสำนดโครงการน้องอัมดาเบือนจอมเทคนิคซึ่งกำหนดอูนเรื่องแต่งอันโครงการบางจำนวนกมุลกระทรวงเด็กโครงการกับคุณภาพก่อนห้องอัมดายักเยาะดาและยะนานปฏิบัติโครงการก่อนห้องคุณเหล่าสาโครงการก็เหมือนคะแนนการกับท้องถิ่นซึ่งอาจอ่านคุ้มของโครงการก่อนห้องอัมสามารถคุ้มครองนานปฏิบัติยอมสัญญาและกาและยะซึ่งเบื่อในกำหนดระบุเตก็เหมือนอันคุ้มครองกฎกาซึ่งแต่งเบื่อดากระนาลเบียกคุ้มครองคุณภาพดักนันเวียกนั้นจะต่างปฏิบัติกับรับรองผลโหดเด็กโครงการบึงคะแนนการกับท้องถิ่นก่อนห้องอําดาเปือนดานานปฏิบัติานิติกรรมซึ่งกระตักเกลียวอันกระหัดเรียดก่อนห้องอําดาเปือนจอมบริมสิทธิ์โครงการจุดซุ่มแต่งอันโครงการจุดทืนเดลัดนี่กระมูลจงและกะประสิทธิภาพซึ่งกระเปือนนี่ก็แย่เหมือนดอกตาและหยักรัฐจอนี้รัฐบาลก็เบิดได้แต่งตั้งคณะยอมเลขที่130ได้นายกรัฐมนตรีหยอกกวดกาประเมินโครงการประกายซึ่งนั้นกวดกาก็คุณเราสักโครงการมูลค่าจงมากในโครงการจะตั้งปฏิบัตินั้นเออสร้างพร้อมเหยาะนั้นศึกษาสิ่งที่เบือนสำรวจแล้วก็แต่งแบบแต่ระยะเวลากันนี้นี่ก็น้องอําเละแล้วก็อาณาเสนอประกายตำบอดัดแก่มูลค่าโครงการและกาอาณาต่อสัญญาท่านสันติภาพพรหมวิหารเราอันหนึ่งตำบอทรงอดยอตลองการจีแต่งเบียกรวมกับคะแนนการกับท้องถิ่นมันเกิดมวยนี่ก็แต่งแผนอันยุดทืนเดลัดอันเกยอจอมซึ่งสามารถแต่งเบือนเตงบประมาณซึ่งเกออานี่ยอพร้อมกับอันฮัดเรียดซึ่งจิตกจิตแดงดับลานนิติกรรมประโยคกับนันแวดนันเดืองเด็กกมุลเดลัดนี้ระบุเดกกมุลอันกำหนดดับลาเทคนิคกนาลเวียกกมุลกระทรวงแล้วก็นันกำหนดราคาอันกระยักเพื่อหัดหล่อรับประกันดับลานานแต่งเวียกอันกระเบือนเลอะเขื่อนกระบาดกมุลอันติดตามกฎกาซึ่งปฏิบัติโครงการคะแนนการกับท้องถิ่นอันหักกูนว่าโครงการกระเมอนี่อําเบือนเลอะแต่งเริงก็จิตปฏิบัติเสนอโจอันเกินหรือว่าโครงการกินี้บุตรโครงการก็เมื่อซึ่งก็แต่งเรื่องอันปฏิบัติจอมสัญญาก่อจีเกินสัญญาอันแต่งประมูลกลรับเมาเมะจอมเงินใครซึ่งโครงการจีแต่งโหดกะเป๊ะก็มบุริมสิทธิ์วิสาหกิจเด็ดพักลัดอันเมื่อกลศึกษาซึ่งสมัครแต่งเบื้องแล้วก็สำรวจแต่งแบบโครงการอันเออสร้างเพื่อบิ๊กเบียงซึ่งจีจับจองโครงการกับสมัครคุ้มครองดับละราคาอันเกินยักดังดานนึ่มกระปันกบาดกับเตนรัฐบาลจิตแต่งแผนดับหลังงบประมาณรัฐวิสาหกิจเพื่อศึกษาสำรวจและกระแต่งแบบโครงการประเมียวกันนี้ก็มอบอันรัฐวิสาหกิจเมื่อกี้นี้ปรึกษาและการคุ้มครองติดตามโครงการอันกระหัดเรียดตกเสมอ

ជួសេយ៉ាង net hg បែបប្លែមរញាមតងមើ unitel ក្រោយនេះអាពេ packet មេលើសឺមើគុនគូទឹម rc hg 150ចាយទឹក150000គ្លីបយ៉ាងហួយ facebook youtube បែបប្លោះៗព្រមកមូលធូ150នាទីពឿតដាវប៉ា09ដាវ154ស៊ីលៀមធូលៀនគុនគូតេង content តងមើ hg 800ចាយទឹក%គ្លីបពឿ net 90 gig បូដេហួយ tiktok youtube facebook ពឿនเปิดจำกัดกับกมูลโทปาร์ลอยนาทีเปื้อดดาวปาร์ศูนย์เก้าปาร์มวยห้าห้าสี่เหลี่ยมโทเลียนสำหรับคนกูแยงกูห้อยโทรศัพท์เสเลย 5G 300จ่ายถึก 300,000 คลิปเปื้อเน็ต 140 กิกห้อย Facebook TikTok WhatsApp กับกมูลโทปลอปล่อ300นาทีเปื้อดดาวปาร์ศูนย์เก้า 156 สี่เหลี่ยมโทเลียนจึมแพ็กเกจเสยองเปื้อน 30 มือยูนิเทลอ้วนลอยัวยัดเลอะเคลื่อนThank you.

0: เออคำบาเตียงเมื่อไอ้ปลันก้อนยามนั้นโคเมื่ออันเบอร์บัวบะเอ
1: ้ปู่น้องเปื้อดอมบุจิงารปิดเงาะจีจูลุย
0: เจ้าเปื้อดปิดเตียงเมื่ออันบุเลยเปียร์เมื่ออมบุสันร้านเมื่อสึงมาเลือดในก้อนเนี้ยไหน
1: เออเออจะอันกระบุกันนี่แหละ
2: อมบุจิงารกะเปียร์เมื่อหอยน้องเมื่อสึงมาเลือดเสมออันก้อนงากสึงก้ออาเมเดเมื่อแนวกลัดครางพญาตมากยืมเมื่อนพญาติจุลุยพญาติจุตรงน้องอาวิตามินอาวิตามินเซเกน้องแตงอันล้อเด็กก่อนแย่ปจงารแถมนับตั้งดามืออาจนรอดสิแย่รกมงอันบุบุมะกันมวยแนวเอ็มเกมหรลอตรแนมเดองการสุพรรณิมิตยัดดาลาว
3: ก็เบือนเดอาแนวมวลแนวดอมมักจือมักอันมักแนวอาเพลงอาเติมอาดามือสกีTerkat lasa ko cinyak klong nyak kerniam yung mak tehem i amak ko nye em anggon ko kemlang yata re da tinda suan kemlang kiyo ho kemlang hot ho warm uah anggon ko nyang bitanyu plah bitanyu da long kal ko teng biak yo pue mereng kerniam apeng a term damu segi ko sok lisai buen de pak an beng bo buen de mek buen de nyang bila da klong laikan ko le jeloj leo leo beng bo mo nyangดากันซึดนี่ก่อนห้องจะอันเบื่อเดมยังเติมยังเพลงเติมพ่อการจิตสมรัดปอนี้ก็ครอภาคลอจะรอยังมาแต่แฮมอีดาละยากีเนียนอริยรักษาสุขภาพเดมเดเดอมกุฎยามบริงารมักเข็ดมักมอนบริไรก็เริ่มงารแล้วลาบุเดก็มาอารพักลงเปอร์เหมือนอาราสำเนือหัวพันพงศลีเสียงควงใส่สมบูรณ์เอยตาอารเขตมกจงรงจุลงพระบางของมันเหยาะไหนอุดมไส้ลงเบอร์นี่ครออันจิมกนนี่ติดตามสภาพปรีไทยงานระกองกดแต่เพื่อตรงกุ้งมวกลาบุเดก็บได้ยำสรวดนี่แหละกายได้ยำบวชของมันเหยาะรักษาสุขภาพเดเมอร์เดเดอันเราลำเตกรังแรงตกแต่งเบียกเมื่อก็กำลังวังซาอาเรืออาแรงแต่งเมื่อก็จิโฮดกาบารางโฮดแหล่นี่แหละยงมาแต้มอีก็จิบันได้สำราญบอยกาลดามุ่งเมลังกายปุบเหยาะดามุสกีSome I love.

พื่อนดับพระสุมาสุมาอมะดับตุงโอ้ยตาเดสุมายงกับกุงสุมามะกับกุงอีเนเว่ยพามวยตะตุ่มนี่ในเว่ยพาบาตะตุ่มนี่อีเดเว่ยยงจีดกแพงมวนสมายงตุนยงตังราอีเนสมายงจายงลีกูนเว่ยปนอดอเบรคนแก้วบังซากุงสระเมกเมเนียพนศีวัดดากีแกดีเฮยโอ้ยสุมายงอัญญาสุมาสมามะอัญญาสุมาอาสักลิมวยตะทือซาในหอยกลิบาตะทือซาโอ้ยเหาะดีก็ใบกุ้งในหอยตรงเดก็ใบทรอเดหลอกเป็นทรอจึงเดเท่าอายุก็เบิ่น70ปีกี่แล้ว

0: ท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นมื้อวันพฤหัสแฮม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกรุงกับวันที่8ตุลาคม2026
1: ฮัลโหลสบายดีเซียว
2: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
1: เฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
2: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
1: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
3: ตั้งหน้าพัฒนาขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
4: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกห้องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นถึงฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเลย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 น

เกิดเป็นเหล้าแท้กินข้าวเหนียวจำประเด็กอย่าไปเหยียดเคืองมานหาย่องผู้อื่นเขาสวัสดีท่านผู้ฟังแกแปลงตอนประกาศสู่รายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกทั้ง2ระบบ AM และ FM เนาะ AM กับแม่นขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และอย่างนี้คือบ่ฮ้อแจ้งไปว่ากำลังมีการซ่อมแปลงปรับปรุงเนาะทั้งระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ก็ได้เอารายการทั้งระบบ AM นั้นมากระจายต่อที่ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์เนาะออกอากาศ 17:58 นส่วนว่า FM 137เมกะเฮิรตซ์และการอธิษฐานแม่นเวลา 18:59 นวันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสเอาพบกันมื้อนี้กับกงกับมื้อวันพฤหัสวันที่8ตุลาคม2026แห่ง12ค่ำเดือน10มาเมียจุลศักราช2388พุทธศักราช2569สำหรับเวลาการดำเนินของการประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาชาติสุดที่10ในตอนเช้าวันนี้และท่านได้ฟังการถ่ายทอดทั้งโทรภาพทั้งวิทยุทั้งเพจแล้วในช่องรีวิวของพวกเขาได้ฟังการรายงานของท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐได้รายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการกวดกาบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและจากนั้นได้รับฟังท่านวันไซพองสวรรค์ประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐได้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027และได้ตอนท้ายท่านอาจารย์ทบุญสุขอรุณประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินทางหน้าคณะประจำสภาชาติบทประกอบความเห็นคณะประจำสภาชาติต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐนะส่วนวันเดือนในท่านสามารถฟังคืนได้ในพักข่าวทั่วไปและการพิเศษข่าวต้นชั่วโมงในเวลาของการดำเนินของกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ตามเวลาอันนี้มื้ออื่นจะได้ครับฟังการถ่ายทอดเติมอีกท่านผู้ฟังนะเมื่ออื่นนี้ตามเวลาของประชุมแล้วจะได้รับฟังบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027จากนั้นจะได้รับฟังบทรายงานของศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027จากนั้นจะได้รับฟังบทประกอบความเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027เมื่ออื่นเริ่มแต่เวลา 7:40 นเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงชาติลาวพวกเขาจะได้ทำการถ่ายทอดเสียงและก็ทั้งภาพถ่ายทอดสดทั้งภาพเพจลาวเนชั่นแนลเรดิโอติดตามมาฟังได้รับชมได้ทุกท่านเด้อเอาต้นรายการนี้บ่ว่ายาวเนาะบ่หลายเติบฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไป

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ตั้งหน้าพัฒนาใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกห้องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเลย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 น

อาทิตย์สะดงแบนเวลา18โมงหา19โมงวันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสเอาพบพอดกันมื้อนี้กับกงกับมื้อวันพฤหัสวันที่8ตุลา2026แห่ง12ค่ำเดือน10มาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569สำหรับเวลาการดำเนินของการประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสมัยชาติสุดที่10ในตอนเช้าวันนี้และท่านได้ฟังการถ่ายทอดทั้งโทรภาพทั้งวิทยุทั้งเพจแล้วในช่องรีดิโอของพวกเขาได้ฟังการรายงานของท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกฎสอบแห่งรัฐได้รายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการกวดกาบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและจากนั้นได้รับฟังท่านวันไซพองสวรรค์ประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐได้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027และได้ตอนท้ายท่านอาจารย์ทบุญสุขอรุณประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินต่างหน้าคณะประจำสภาศาสตร์บทประกอบความเห็นคณะประจำสภาศาสตร์ต่อวารายงานการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐนะส่วนวันเดือนในท่านสามารถฟังคืนได้ในพักข่าวทั่วไปและการพิเศษข่าวต้นชั่วโมงในเวลาของการดำเนินของกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ตามเวลานี้มื้ออื่นจะได้รับฟังการถ่ายทอดเพิ่มอีกการบทฟังนะมื้ออื่นนี้ตามเวลาของประชุมแล้วจะได้รับฟังบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027จากนั้นจะได้รับฟังบทรายงานของศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027จากนั้นจะได้รับฟังบทประกอบความเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027เมื่ออื่นเริ่มแต่เวลา 7:40 นเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงสัญญาณของพวกเขาจะได้ทำการถ่ายทอดเสียงและกระทั่งภาพถ่ายทอดสดทางภาพเพจลาวเนชั่นแนลเรดิโอที่ตามมาฟังได้ครับชมได้ทุกท่านเด้อเอาต้นรายการนี้บ่ว่ายาวเนาะบ่หลายเติบฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไป

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นครัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากันย้อนภัยพิบัติการยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: เวียดงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสวมไส้อีกพ้องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นถึงฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเลย
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แมนการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง
2: เป็นได้เสียเพียงจารึกการพบด้วยข้อมูลข่าวสารฝากต่อให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซื่นเนาะในวันพฤหัสบดีนี้มื้อกับวันศุกร์แล้วเวลาจังเป็นไวไวพี่น้องเอ้ยปุ๊บปั๊บเบิดเดียวเฮ็ดหยังก็บ่ทันแข่งขันกับเวลาคือเพิ่นว่าไวแท้ๆเนาะเอาคือว่าแล้วน้ำไหลบ่ทาป่าเวลาบ่ทาคนความทุกข์จนห่มอยู่นำคนขี้ข้านก็ฝากไว้แจ้งไว้บริการเฮาทุกๆท่านที่เพิ่นมาฟังรายการอาทิตย์อัสดกในตอนนี้และอย่าลืมสำหรับท่านใดที่รับฟังกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาชุดที่10สายด่วน156บ่เสียค่าจักกีบ156บ่เสียค่าจักกีบขอย้ำว่าอยู่ในระยะของการดำเนินกองประชุมในวงราชการจังซะจนฮอดวันที่21ตุลาคม2026นี้ท่านก็สามารถรับฟังได้เนาะเอาก็ฝากต้อนแจ้งบริการเฮาทุกๆท่านรับฟังรายการอยู่ลุงแม่ป้าดำบรรดาสาวเฮาบางท่านว่ากำลังฟังเพลงอยู่เนาะเฮ็ดเวียกไปนำฟังรายการไปนำมื้อนี้ก็สินำเสนอน้อยนึงโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเวียกงานที่พวกเขาได้จะตั้งปฏิบัติไปการเคลื่อนไหวเวียกงานของรัฐบาลต่อกองประชุมไปสามัญที่2ของชุดที่10นี้และสิ่งที่และท่านสนใจก็แม่นบ่ว่าสมาชิกภาคชาติแต่ละเขตเลือกตั้งประชาชนเพิ่นได้เสนอไปเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างเส้นทางเนาะทั้งรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นก็ได้รายงานต่อกองประชุมสำหรับเวียกงานโยธาธิการและขนส่งนี้จะสืบต่อปรับปรุงกลไกกำหนดราคาหัวหน่วยก่อสร้างบรรดาโครงการลงทุนของรัฐทั้งทานเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสภาชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาชาติชุดที่10ในวันที่7ตุลานี้โดยการเป็นประธานของท่านสอนไสศรีพันดอนประธานสภาแห่งชาติท่านเล็กไหลศรีวิไลชี้แจงว่าปัจจุบันกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีนิติกรรมที่เป็นพื้นฐานด้านราคาหัวหน่วยซีเวียกก็คือราคาหัวหน่วยขั้วทางทางน้ำหรือว่าป้องกันตะฟังเจือนน้ำประปาและเคหสถานในนั้นเวียกที่ติดพันกับปัญหาทางเสียงสังคมตรงที่ส่วนใหญ่ก็แม่นราคาหัวหน่วยเวียกงานขั้วทางข้าพเจ้าก็ได้อภิปรายให้แจ้งตื่มว่าเฉพาะโครงสร้างราคาหัวหน่วยเวียกทางนั้นโครงสร้างสูตรคิดไรราคาหัวหน่วยแม่นนำใส่การป้อนราคาวัสดุตามท้องตลาดของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายังยืนว่าหมายว่าโครงสร้างราคาหัวหน่วยแม่นมีแต่เปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวเปลี่ยนด้านราคาวัตถุต่างๆเท่านั้นปัจจุบันโครงสร้างสูตรคิดไรราคาหัวหน่วยมีรายการวัสดุที่ต้องการเอามาป้อนเข้าใส่สูตรจำนวน162รายการแต่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสนองให้ได้เพียงแต่จำนวน45รายการเท่านั้นสิ่งท้าทายแม่น1ปัจจัยภายนอกก็แม่นราคาน้ำมันเชื้อไฟวัสดุก่อสร้างที่นำเข้าพานากลจักนำเข้าจากต่างประเทศและปัจจัยภายในราคาวัสดุก่อสร้างภายในการชำระค่าสร้างซักซ่าบ่เป็นไปตามกำหนดเวลาซักซ่าหลายปีและก็หลายขั้นตอนอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าประเทศใกล้เคียงอัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนและการขาดแคลนแรงงานราคาของโครงการลงทุนของรัฐส่วนหลายเป็นลักษณะการลงทุนก่อนลงทุนตามแผนที่สภาหับห้องจึงมีราคาสูงเนื่องจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้ดำเนินการเริ่มแต่ขั้นตอนเริ่มต้นสำรวจออกแบบกำหนดปริมาตรและราคาการชำระค่าสร้างบ่ไปตามสัญญาผู้ประกอบการจึงได้รวมเอาค่าความเสี่ยงทั้งหมดของโครงการนี้คิดไรเข้าในมูลค่าของการก่อสร้างในรูปแบบบวกเพิ่มและการนาเวียกปริมาตรและราคาจึงอาจให้ราคาสูงขึ้นท่านเล็กไหลศิวิไลกล่าวตื่มว่าทิศทางปรับปรุงในตอนหน้าราคาหัวหน่วยจะสมทบกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า พื่อขอให้ช่วยกำหนดบรรดารายละเอียดและการวัสดุเพื่อป้อนเข้าสูตรโครงสร้างราคาหัวหน่วยให้ได้ตามครบจำนวน162รายการภาครัฐเป็นผู้ศึกษาสำรวจเป็นข้อมูลรายละเอียดไว้โดยอาจนำใช้วิสาหกิจของรัฐถ้าผลการศึกษาออกมามีประสิทธิผลรัฐบาลมีงบประมาณห้องหับที่แน่นอนจึงนำไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการติดตามกฎการคุณภาพการจัดตั้งรัฐทุกขั้นให้ถือเอาโครงการลงทุนของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนนะเป็นโครงการกฎการในหัวที่และสืบต่อเร่งปรับปรุงกำหนดเงื่อนไขมาตรฐานของบริษัทที่ปรึกษาและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยมีการประเมินให้คะแนนจัดเป็นระดับบริษัทที่มีมาตรฐานประเภท1ประเภท2เพื่อเป็นการยั่งยืนบริษัทที่มีคุณภาพแท้นำมาคุ้มครองและรับเหมาก่อสร้างสร้างและวิสาหกิจให้เป็นตัวแบบในการนำหน้าพาทางการจัดตั้งปฏิบัติโครงการให้มีคุณภาพและราคาสมเหตุสมผลไปตามอาทิตย์เศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองหรือว่าสอจสืบต่อศึกษาของผมพนักงานที่รับผิดชอบตัวจริงเพิ่มทวีความเข้มงวดและเอาใจใส่การปฏิบัติตามมาตรฐานเทคนิคที่กระทรวงยทคกำหนดไว้สืบต่อฝึกฝนฝึกอบรมเกี่ยวกับพฤติกรรมระเบียบการที่เกี่ยวข้องให้คะแนนการขันศูนย์กลางในท้องถิ่นสร้างคอร์ดประสานงานระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นให้กลมเกี่ยวกันการอนุมัติโครงการต้องติดพันกับความสามารถในการสำรองสร้างมีโครงการก็ต้องมีแรงงบประมาณรองรับเพื่อสำระให้บรรดาโครงการและต้องสำระให้บริษัทผู้ลงทุนตามเวลากำหนดไว้ในสัญญานั่นก็แม่นจะสืบต่อปรับปรุงกลไกการกำหนดราคาหัวหน่วยก็สร้างบรรดาโครงการลงทุนของรัฐที่ทั้งทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการขนส่งได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสภาแห่งชาติในมื้อวันที่7ตุลา2026ก็คือมื้อวานนี้เอาก็สิพักฟังเพลงก่อนเนาะจึงกับกระทรวงนั้นอย่าต่อไปเมื่อนี้อยากยาวเด้เป็นข้อมูลข่าวสารบอกว่าสมริกัดได้ครับฟัง

0: ายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีอาการของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านไดแต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเราทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ซวยชีวิต

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์เฉลิมจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาวพัดไปเสียงเพลงของมุ่นข้าวสารฝากต้อนให้ทุกท่านได้เบิกบานมนต์ซื่นและผ่อนคลายจิตใจอารมณ์ทุกท่านเนาะเอาในวันสำคัญของพวกเขานี้วันที่7ผ่านไปแล้วยังอีกวัน12ตุลาวันประกาศเอกราชดิกะสิฮอดละเนาะและ26ตุลาก็เป็นวันบุญออกพรรษา27ก็เป็นบุญทรงเฮือที่นครจันทน์ส่วนบุญทรงเฮือวันจอมแจ้งก็สิได้ฟังข้อมูลข่าวสารไปแล้วเนาะว่า14 18บ่เพิ่นสิครบงานโอ้ก็สิม่วนทุกท่านสิม่วนเลยเนาะเอามวลๆนำกันได้บุญบั้นเฮาก็คือบุญทรงเฮือเนาะเทศกาลบุญทรงเฮือซะซะระยะนี้เอาก่อนจะมาฟังเพลงนั้นก็สิแจ้งการได้นึงจากแผนกโยธาธิการและขนส่งนครจันทน์ให้วิทยาการได้ทราบโดยเฉพาะแล้วได้แจ้งว่าการเริ่มเก็บค่าโดยสารรถเมล์ด่วน BRT นี้แต่บ่ฟังดังนั้นแผนกโยธาธิการและขนส่งนครจันทน์ขอถือเป็นเกียรติแจ้งมันยังบรรดาท่านรับทราบนับแต่วันที่12ตุลาคม2566เป็นต้นไปจะเริ่มให้บริการขายปี้รถเมล์ด่วน BRT ในราคา 10,000 กีบต่อคนต่อเที่ยวผู้โดยสารสามารถขึ้นลงรถเมล์ด่วนได้ทุกสถานีในราคาเดียวเริ่มแต่ส่วนเจ้าฟังงุมไปหามหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดกโดยมีวิธีการซื้อปี้รถเมล์สะดวกสบายวิธีการจ่ายนักสำหรับปี้ผู้โดยสารนี้ผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรสมาร์ทการ์ดได้และก็เติมเงินได้ที่5สถานีก็คือสถานีเจ้าฟองงุมกงกันข้ามกับโรงแรมฮอลิเดย์อินด้านหน้าโรงแรมซัมเมอร์เซ็ตนั้นสถานีตลาดเซาสถานีประตูไซสถานีมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดกในนี้จะมีค่ามัดจำที่ 30,000 กีบต่อบัตรเวลาส่งบัตรคืนหน่วยงานประจำแต่ละสถานีนี่ก็จะได้ส่งคืนเงินมัดจำของท่านเนาะตามจำนวนถ้าว่าในบัตรมีเงินเหลือก็จะได้รับเงินที่เหลือทั้งหมดคืนท่านผู้ฟังและผู้โดยสารสามารถจ่ายค่าโดยสารเป็นเงินสดซึ่งจะมีกองหามเงินสดเด้อในรถเมล์หันเลยแล้วขอให้เก็บเงินตามราคาปีที่กำหนดไว้เนาะเพราะว่าจะบ่มีการทอนได้มีแต่ตู้เก็บกองเก็บเงินมันซะและผู้โดยสารสามารถจ่ายผ่าน QR code ก็ได้นะขอบัญชีกองคุ้มครองการขนส่งในตัวเมืองนครจันทน์ดังนั้นก็จึงแจ้งมายังทุกท่านเนาะเริ่มนี่12ตุลาคมพุ่นนี้วันประกาศเอกราชนี่จะได้เริ่มขายปีได้ทุกท่านเด้อหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครจันทน์ท่านบุญยวัฒน์ดีรศัยเอานั่นก็เป็นแจ้งการจากโครงการขนส่งเย็นยงในตัวเมืองนครจันทน์หรือว่าโครงการรถเมล์ด่วน BRT น้องให้บริการได้ครับฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับกับสู่ระยะต่อไป

0: นเศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้ขิงห้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่ได
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินได้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อเสื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปไปแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากน้ำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อเสื่อลาดเสื่อชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์สดงใจวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาเสียงเพลงวันไปของคนข่าวสารหลายสิ่งหลายอย่างเนาะฝากตอนให้ผู้ลุงแม่ป้าและบรรดาสาวเฮาบางท่านกําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตผลปลูกเนาะและยานี้เก็บเกี่ยวข้าวนาเด้ข้าวนาปีเกี่ยมสู่นาแซงเนาะหรือว่าข้าวดอกได้ทางต่างแขวงของพวกเขานี่กําลังเก็บเกี่ยวแล้วเข้าสุกเหลืองงามงามจะได้กินข้าวใหม่หอมเลยเนาะเอาค่ำคืนแบบนี้เรามาระวังในเรื่องการขับขี่ยนต์ยานพาหนะขอให้เรามาระวังเด้ก็ได้เว้าได้เตือนกันตลอดเนาะคอยไปคอยมาค่ำคืนนี่นะเรื่องเปิดแต่ไฟสปอตไลท์เนี่ยวิตาสูงอีนี่แหละเป็นห่วงหลายค่ำคืนในประสาทใส่สาดใส่โอ้ระวังได้อันตรายผ่านมาก็เห็นข่าวแล้วนี่ลบหลีกตาไฟสูงนี่นะสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุซ้ำเห็นข่าวเนาะก็คือเศร้าวันนี้นี่ก็มีอีกเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนาะอยู่ที่หน้าตลาดหนองเหนี่ยวเมืองสิโคตะบองนะครับจัดเวลาประมาณ12โมงของมื้อนี้แหละเนี่ยที่8ตุลา2026อุบัติเหตุรถบรรทุกตามกับรถจักรที่ในผู้ขับขี่รถจักรเนี่ยเสียชีวิตคาที่เป็นเพศหญิงนะบอกฟังรถจักรเวฟสีแดงดำนี้ป้ายมันต่อ0797ก็ขอแสดงความเสียใจนำเหตุการณ์โอ้ยบอกขอโทษซะเบิ่งล้ำตัวท้องจนขาดอวัยวะเนาะเบื้องจากความเสียใจน้ำลายนี่แหละคอยไปคอยมาพวกเขาได้เว้ากันตลอดอย่าประมาทอย่าขาดสติการขับขี่คอยไปคอยมานับถือกฎจราจรอย่างเข้มงวดเนาะความเฝ้าความฟังกับเป็นสาเหตุที่พาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินวัตถุมีค่าแท้ๆเอาก็ที่ขอแจ้งนิดนึงบางท่านได้ฟังการสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ทั้งกรมจราจรก็ได้สรุปอุบัติเหตุทั่วประเทศภารกิจขับขี่ปลอดภัยหันสำหรับทั่วประเทศเกิดขึ้นทั้งหมดในเดือนกันยายนนี้นี่430รายเพิ่มขึ้น33รายพนักปีเพนี่777คันเพิ่มขึ้น56คันคนหาบาดเจ็บนี่611คนเพิ่มขึ้นนี่61คนคนเสียชีวิตนี่61คนเพิ่มขึ้นอีก8คนนะบ่ฟังเนาะแต่ว่ายังแม่นนครลงจันนั่นนี่ครองอันดับเกิดอุบัติเหตุบ่ฟังเอ้ยเกิดหลายนั่นแหละเนาะเสียชีวิตกันนครลงจันอันดับ1นี่18คนบ่น่ะแขวงจันนี่8จังหวัดสัก6สวรรณเขต5บ่อแก้วสยบุรีขมวนแขวงละ4หัวพันเสียงขวางเสกองสามเหลี่ยมแขวงละ2พงศาลีอุดมไซโลหะบางบริกรรมไซแขวงละ1แขวงที่บ่มีผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุนี้หลวงนำทาไซสมบูรณ์สารวันอัตปือและกระทางด่วนนะครับสารมูลค่าความเสียหายในเดือนกันยานี้ทั่วประเทศ35ตื้อ710ล้านกว่ากีบนะถือว่าลดลงจากเดือนสิงหาคมนี้4ตื้อไปนะเพราะเดือนสิงหาคมนี้40ตื้อบ่ได้เนาะ40ตื้อนอกจากการรายงานจากกรมจราจรป๊าดโทมูลค่ามหาศาลทุกฐานอันนี้แม่นย้อนเฉพาะการปวดแปลงอุบัติเหตุเท่านั้นได้ยังบ่ได้ว่าจิตใจมัดข้อต่อแขนทําอู้สู้ขวัญนั่นว่าอันนี้ยังบ่ได้เว้าได้นี่อันนี้เฉพาะแปลงรถแปลงรางประเมินราคามาเบิ่งแม่เสียใจน้ําหลายๆเนาะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นทั้งผู้เสียชีวิตทั้งบาดเจ็บสาหัสในเดือนกันยายนทั่วประเทศก็บ่อยากให้มีข่าวญาติพี่น้องลูกหลานผู้ใดก็ให้มีสตินํากันเรื่องการขับขี่บนท้องถนนระมัดระวังแท้ๆเอ้าเวลาก็ไวๆปุ๊บปั๊บบ่เดียวฟังเพลงตึมจึงมาฟังตอนท้ายรายการของพวกเขา

ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังรายการอาทิตย์สะดงเวลาหยับจบออกมาปุ๊บปั๊บเบิดเดียวจังแม่นไว้ไวเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละน้ำไหลบ่ทาบ่าเวลาบ่ทาคนแต่แท้เพิ่นว่าปุ๊บปั๊บเบิดเดียวเฮ็ดหยังก็บ่ทันนะพี่น้องเนาะเอาค่อยไปค่อยมาก็คือได้เว้าแต่แจ้งเตือนไปแล้วมื้อนี้ทางรายการก็สิรับฟังคติเตือนใจตื่มไปอ่านข้อมูลข่าวสารมาเนาะเพื่อเป็นสร้างกำลังใจบางท่านว่าโอ้เป็นยาดีเด้นี่สร้างกำลังใจได้เนาะพี่น้องเนาะขอคิดคติเตือนใจข้อคิดชนะใจนี่นะมีหยังแน่เพิ่นว่าจังซี่อย่าเทียบเขารวยนั่นเรื่องของเขาอย่าท่าบ่เฮ็ดก็บ่มีกินอย่าฟังปากคนมาเลี้ยงเฮาบ่ได้อย่าแบกเรื่องให้สาระเพิ่นว่าให้วางลงเด้อมันสิหนักเนาะอย่าอวดมีหน่อยใส่หน่อยบ่เป็นนี่อย่าถอยยากแดแต่ต้องรอดอย่าเสือคำหวานให้เบิ่งที่การกระทำอย่าลืมตัวลำบากพายุข้างเฮาและสุดท้ายอย่าประมาทชีวิตคนเฮามันสั้นกว่าที่คิดนี่อันนี้มันขอคิดสนัดใจเนาะถูกบ่นี้ร่ำรวยมหาศาลเงินคำหลายเพิ่นว่าบ่ให้อวดเด้อบางเทื่อว่าหวยไปเคลื่อนวันนี้บ่ดีก็มีเนาะค้าขายอย่าซึบติดก็บ่เอาได้รวยผิดกฎหมายส่อโกงผู้อื่นเนาะผิดกฎหมายก็บ่อยากได้แหละทุกท่านเอ้ยเอ้าเวลาหมดพี่น้องเอ้ยปั๊บเดียวเนาะบางท่านกำลังแต่งอยู่คงกินอยู่เอาเวลาคือว่าเบิดไว้ได้สมบัติลาก็อย่างว่านั่นแหละมันบ่ท่าผู้ใดแท้ๆเนาะมันก็หมุนไปติ้วๆเรื่อยๆเด้เวลานี่น่ะเนาะ24ชั่วโมงเท่ากันเบิดทุกคนแต่ละมื้อเพียงแต่ว่าผู้ใดสิใช้บริหารเวลาให้เป็นประโยชน์ในการสร้างอาชีพสร้างรายรับให้แก่ตนเองครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะเอาเวลาเบิดเบิดเวลาบ่ได้ขอบใจทุกท่านที่ได้ติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงเวลาเบิดแล้วเนาะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

ท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับรายการเพลงดังในมื้อนี้จะเว้าถึงเพลงที่ติดพันกับสาวนาเพราะว่าสาวนาลาวส่วนใหญ่มันผูกพันกับการปลูกฝังและการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะก็เป็นการปลูกเขาซึ่งเป็นอาหารหลักและก็เป็นพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของประเทศลาวของพวกเขาผ่านมาสาวนาลาวส่วนหลายก็ยังอิงใช้น้ำฟ้าน้ำฝนเป็นหลักในการทำการผลิตโดยเฉพาะในการปลูกเขาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเช่นว่าภัยแห้งแล้งหรือว่าภัยน้ำท่วมก็สามารถส่งผลกระทบอย่างนักต่อกับการผลิตแต่ว่าชาวนาหลายคนก็ยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเฮ็ดเวียกนักอยู่ในท้องนาด้วยแรงงานคนและสัตว์สัตว์หลักๆก็แม่นควายซึ่งปัจจุบันนี้เครื่องจักรทันสมัยที่

0: ใส่ด้านการกสิกรรมก็มีให้เห็นหลายขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็ยังติดพันกับวิถีชีวิตของคนลาวนั่นก็คือเรื่องของการเฮ็ดไร่ไถนา
1: ท่านนี้หักแพงผลผลิตข้าวของลาวปัจจุบันนี้โดยเสลียแล้วถึงจะผลิตกุ้มกินและมีการส่งออกจำนวนหนึ่งแต่ก็ยังบ่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดีเนื่องจากคุณภาพและระบบการจัดการที่ยังบ่ทันดีพอและมาฮอดปัจจุบันชาวนาจำนวนหนึ่งเริ่มหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆที่เห็นว่ามีรายรับดีกว่าการปลูกข้าวรวมแล้วชีวิตชาวนาลาวแม่นเต็มไปด้วยความท้าทายแต่พวกเขายังคงเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของเศรษฐกิจลาวและเป็นผู้ผลิตอาหารให้แก่ประเทศการพัฒนาและการช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการให้แก่ชาวนาจึงเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขา
0: เอาล่ะมาฟังเพลงจากรายการของพวกเขาซะก่อนเพลงทำอิฐสำหรับรายการมื้อนี้จะเป็นเพลงที่เคยโด่งดังมาเมื่อ 40-50 ปีก่อนพุ่นแหละเป็นผลงานการแต่งของสองแสงสิริวรรณซึ่งดาราเพชรคุณทศรขับห้องเอาไว้ในเพลงที่มีชื่อว่าบ้านนาผาสุก

ท่านที่เคารพถึงว่าชีวิตของสานาลาวจะมีความท้าทายหลายแต่ว่าพวกเขาก็ยังมีความสุขแบบเรียบง่ายและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวชนบทความสุขเหล่านั้นมักจะเกิดมาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของพวกเขาและก็มีการเชื่อมโยงติดพันกับธรรมชาติและชุมชนชาวนาจะมีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นเขาในนามีสีเขียวขจีและก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ตนเองได้ลงเหงื่อลงแหงปลูกมาตั้งแต่ตอนต้นปีได้รับผลซึ่งสิ่งนี้มันคือความสุขที่แท้จริงของชาวนารวมทั้งที่เขาเจ้าอยู่กับสภาพอากาศที่บริสุทธิ์มีเหงื่อมีแหงมีพลังบังสากระย่อนสุขภาพเขาเจ้าดีเพราะมีอากาศบริสุทธิ์นี่แหละได้ฟังเสียงนกฮ้องได้ยินเสียงน้ำตกเห็นทิวทัศน์ทุ่งนาที่สวยงามในแต่ละมื้อในแต่ละวันซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ช่วยบำบัดจิตใจและสร้างความสงบให้แก่ชีวิตของชาวนาได้

0: ท่านที่เคารพการได้ปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคเองและส่วนที่เหลือก็ขายเฮ็ดให้พวกเขาฮู้สึกถึงการพึ่งตนเองได้และบ่ต้องพึ่งพาสิ่งอื่นหลายสิ่งสำคัญการที่ชาวนาได้เฮ็ดเวียกร่วมกันในครอบครัวได้แลกเปลี่ยนบทเรียนและใช้เวลาอยู่ใกล้กันหลายกว่าคนในตัวเมืองนั่นมันก็คือความสุขซึ่งต่างจากชีวิตของคนในเมืองนอกนั้นน้ำใจการแบ่งปันในชุมชนก็มีอย่างหลวงหลายเช่นว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเฮ็ดนาที่บางท้องถิ่นเอิ้นว่าเอาแฮงหรือลงแขกการแบ่งปันอาหารการกินและการร่วมงานบุญประเพณีต่างๆล้วนแต่สร้างสายสัมพันธ์ที่อบอุ่นและความสุขทางสังคม
1: ท่านที่เคารพสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าเป็นความสุขของชาวนาก็คือได้เห็นความสามัคคีในชุมชนที่เข้มแข็งเป็นบ่อนอิงอาศัยและภัยพึงเป็นที่ให้การปรึกษาหารือและก็เป็นที่เฮ็ดให้เขาเจ้ามีความรู้สึกว่าปลอดภัยและมีความอบอุ่นมีความมั่นคงทางด้านจิตใจสิ่งเหล่านี้คือความสุขจากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเพราะว่าชาวนาส่วนใหญ่บ่ค่อยมีความกระตือรือร้นในการที่จะไปนั่นในการที่จะไปเลาะบ่อนนี้หรือว่าการใส่ใจฟุ่มเฟือยซึ่งเฮ็ดให้เขาเจ้านั้นมีความรู้สึกในสิ่งที่เขาเจ้ามีอยู่ชีวิตชนบทบ่มีการแข่งขันสูงเท่ากับอยู่ในตัวเมืองเฮ็ดให้เขาเจ้าสามารถใช้ชีวิตแบบสบายสบายตามจังหวะของธรรมชาติถ้าว่าท่านบ่เชื่อก็ลองมาฟังเพลงนี้นำการเบิ่งซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆเพลงที่เคยโด่งดังมาแล้วในอดีตสำหรับเพลงนี้มาฮอดปัจจุบันก็ยังนิยมในการฟังอยู่จากการประพันธ์ของสบรพันธ์มอบให้วันใสสมจุกขับห้องในเพลงที่ให้ชื่อว่าชีวิตชาวนา

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ฐานที่หักแพงมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้นําเอาเพลงที่ติดพันกับชาวนามาเปิดสู่ท่านฟังว่าชีวิตชาวนานั้นเป็นคือแนวใดหลายคนอาจคิดว่าเป็นการดํารงชีวิตด้วยความลําบากเพราะต้องเฮ็ดเวียกหนักตื่นดึกลุกเช้าแต่มันอาจบ่เป็นคือฐานคิดทั้งหมดก็ได้พอความสุขมันขึ้นกับความยอมรับและความพอใจตัวอย่างหลายคนที่อยู่ในเมืองได้ลังไหนมาอาหารของชาวนาเพราะส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ปลอดภัยเป็นอาหารพื้นบ้านที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นเน้นความสดใหม่และเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่ก็มีรสชาติแซ่บซ้อยและอุดมสมบูรณ์เช่นแกงหน่อไม้เป็นอาหารยอดนิยมที่สุดโดยเฉพาะแม้ในฤดูฝนที่มีหน่อไม้หลายแกงหน่อไม้มีรสชาตินัวเข้มข้นและเป็นที่ชื่นชอบของชาวนาตำมักฮุงเป็นอาหารที่เฮ็ดง่ายมีรสชาติเผ็ดส้มหวานเป็นอาหารที่สวยให้เจิดบาดใจและเข้ากันได้ดีกับข้าวเหนียวและอื่นๆ
1: รวมแล้วอาหารของศาสนาแม่นสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่งธรรมชาติและการนำใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดอาหารเหล่านี้บ่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ให้พลังงานแก่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนลาวโดยเฉพาะชาวลาวที่อยู่ชนบท

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถทับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาประชากรขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุโทรภาพเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีแห่งสปจีนภูมิใจเสนอผลงานการเขียนและผลิตต้นฉบับภาษาจีนของสถานีวิทยุและโทรภาพกวางซีเฮียบเฮียงและเขียนเป็นบทละครวิทยุโดยสดุดตาสายหงเวียงวัฒนาสนพันธ์เป็นบรรณาธิการในเรื่องที่มีชื่อว่าต้าถึงเสี่ยวสายน้ำแห่งชีวิต
1: ตาเถิงเสี่ยวเอ้ยตาเถิงเสี่ยวเอ้ย千百年来人人盼最近如
0: ท่านที่เคารพต้าถึงเสี่ยวเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกและระบบชลประทานระดับชาติของจีนในระยะเริ่มต้นโครงการนั้นนักวิชาการประเสริญกับความท้าทายอย่างหลากหลายบ่ว่าจะเป็นสภาพของธรรมชาติห้อมผ่าสูงสั้นที่เสี่ยงภัยกระแสน้ำที่เขียวขาดและภารกิจอันนักหน่วงในการยกย้ายจัดสรรภูมิลำเนาให้แก่ประชาชนที่อยู่เขตเสี่ยงภัยจากน้ำท่วมเมื่อการก่อสร้างดำเนินไปเขื่อนต้าถึงเสี่ยวได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมหลายอย่างเช่นการติดตั้งประตูเรืออันดับหนึ่งของไต้ลาที่มีความสูงหลายกว่าหน้าเขื่อน3ผาต้าถึงเสี่ยวนอกจากผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วเขื่อนแห่งนี้ยังเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่คอยบริหารจัดสรรน้ำในยามแล้งเขื่อนได้เฮ็ดหน้าที่ปล่อยน้ำจืดมหาศาลไปไหลน้ำเค็มเพื่อช่วยเหลือชาวเมืองมะกาวและจู่หายให้มีน้ำสะอาดสมใสในขณะเดียวกันและดูฮ้อนที่มีฝนตกหนักเขื่อนแห่งนี้ก็มีความสามารถกักเก็บน้ำและดูดพรความหุนแหงของมวลน้ำหลากเพื่อปกปักรักษาตัวเมืองต่อลุ่มให้ปลอดภัยได้ต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังละครวิทยุที่มีชื่อว่าต้าถึงเสี่ยวสายน้ำแห่งชีวิต

0: พวกข่อยก็บ่ได้อยากมาเต้าโหมกันเพื่อสร้างความวุ่นวายดอกขั้นเจ้าเก่งอีหลีก็ไปบอกให้พันต้าหายออกไปแม
1: ่แม่
0: นั่นแล้ว
1: ถ้าพันต้าหายยายบ่ได้บ่ข่อยก็สิยายบ่นั่นเลย
0: ยายคือกันนั่นแหละ
1: แม่
0: บ่อยู่ดอก
1: ให้ไผก็ฮู้ว่าจะได้เป็นลุงของพันต้าหายถ้าสั่งเราได้พวกเขาแล้วก็บ่มีปัญหากล้าบ่ล่ะฮะ
2: แล้ว
1: กล้าบ่
0: พระคงบ่ได้ปกป้องเราดอก
1: แม่นเป็นความสาบานนั่นแหละ
0: เดี๋ยวนี้เขาว่าพ่อเฒ่าเนื้อน่ะสหายเลขาปกป้องพันต้าหาย
3: เอาละเอาละ
0: มีหยังบ
3: ่ชาวเว้าให้ข่อยเว้าแน่ข่อยบ่ได้ปกป้องพันต้าหายข่อยสาบานโอ้ยคือว่าสาวอันวากุลีเพิ่นมาถึงนี่ก็มาเพื่อจัดการเรื่องของพันต้าหายนี่แหละ
0: อ๋อสั่นว่า
4: แม่นแล้วข่อยจะพยายามร่วมกับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาหาวิธีเฮ็ดให้เรายกย้ายให้ได้
0: ใครแด่แบบนี
3: ้เมื่อฮู้แล้วว่าพวกเขาบ่นิ่งนอนใจฉะนั้นทุกคนแยกย้ายกันไปซะ
0: อ้าว
3: แยกย้ายไป
0: เพื่อนมันเด้อบาดนี้เข้าใจแล้วเด้แต่ละคนน่ะ
1: แม่นเข้าใจแล้ว
0: จะถามเบิ่งอีหลานคนนี้มันจะแก้ไขได้บ่ได้เฮ้ยแก้ไขได้อยู่บ่

0: ประตูหน้าบ้านบ่ได้ล็อกแล้วคงอยู่ในเฮือนนี่แหละไปเข้าไป
1: ไปไป
0: ตาหายตาหายคอยโห่ว่าเจ้าอยู่ในเฮือนออกมาพี่ก่อนดูมีแนวจะลมนะออกมา
2: อ้าวลุงเลขาเจ้ามานี่มาเพื่อกดดันเรื่องยกย้ายเฮือนอีกแม่นบ่นี่เจ้าบ่ต้องมาเว้าอย่างหลายดอกค่อยฮู้ค่อยฮู้เหตุผลต่างๆที่เจ้าเว้ามานั้นค่อยฟังจุดอื้อหูหมดแล้วแต่ค่อยบ่ย้าย
0: พันตาหายตอนนี้คนหมดบ้านเพิ่นตกลงยกย้ายหมดแล้วเหลือแต่เจ้าคนเดียวที่บ่ยอมย้ายเจ้านี่นะเจ้านี่นะเป็นยังคือมาเว้ายากแท้ฮะคือบ่ให้ความหอมมือแดการยกย้ายก็เพื่อความปลอดภัยของเฮาแดฮะ
2: ลุงเลขาค่อยบ่ให้ความหอมมือบ่อนใดเมื่อก่อนพวกเจ้าบอกให้คนทั้งหมู่บ้านหันมาปลูกหมากโมปลูกหมากแตงหามีกลัวค่อยก็เสือพวกเจ้าจนยอมปะอาชีพขับเหือมาเฮ็ดตามที่พวกเจ้าว่าเห็นบ่ผลได้ฮับเป็นแนวใดมักโมที่ปลูกก็บ่ได้ขายทุนก็หายกำไรก็บ่มีเมียก็หนีปะซ้ำทิ่มค่อยให้อยู่กับลูกสาวตามลำพังใจเจ้าลองเว้ามาเบิ่งดูถ้าค่อยย้ายบ้านไปแล้วค่อยจะเอาหยังกินจะเอาหยังมาเลี้ยงลูกโอ้ยเนาะตอนนี้มักโมก็หนาวทิ่มเมียก็ยังบ่ยอมกลับคืนมาค่อยจะเอาหยังมาเลี้ยงชีวิตแล้วเจ้าจะให้ค่อยย้ายไปไสย้ายไปเฮ็ดหยัง
0: เรื่องย้ายมันก็ส่วนเรื่องย้ายเรื่องปู่บักโมมันก็ส่วนปู่บักโมมันคนละเรื่องกันมื้อนี้ค่อยมาล้มกับเจ้าเป็นเถอสุดท้ายเด้อหลังจากมื้อนี้ต้องย้ายรถอย่าทวงดึงและเฮ็ดให้คนทั้งหมู่บ้านต้องล่าซ่านําเจ้าคนเดียว
2: โอ้ยลุงเอ้ยเจ้าสิมาเว้าหยังอีกเด้แม้แต่คนของโครงการต้าถึงเสี่ยวเขาเจ้ายังบ่ทันมาเล็งไล่ซ้ําแล้วเจ้าจะเฝ้าฟังไปไส
0: แม่นจะเว้าถึกคนจากกรมบรรษาการของการต้าถึงเสี่ยวที่เจ้าว่านั่นนี่เด้เราก็อยู่นี่เด้เบิ่งดูนี่นี่เพิ่นมาส่วนเจ้ายกใหญ่นะนี่เอา
3: สบายดีเอาต้าหายข่อยซื่ออันวากุลีข่อยนี่แหละแม่นคนที่มาจากต้าถึงเสี่ยว
2: ไผก็ยาค่อยบ่สนใจ
0: อ้าวๆๆค
2: ันบ่แม่นหัวหน้าโมหรือโมทาวมาเองนี่ค่อยเจ้าบ่เว้านําเด้ดคัก
3: โอ้ดีแล้วซะน่ะพอดีหัวหน้าโมตอนนี้เราติดเรียกด่วนอยู่ค่อยเลยมาแทนหวังว่าเอาต้าหายคงบ่ว่าอย่างน
4: ้ออีเมอีเมโอ้ยอ้าวบ่แม่นอีเมวะแล้วแม่ค่อยอยู่ไสค่อยอยากให้แม่กลับมาค่อยคิดฮอดแม
3: ่โอ้อีต้นเด็กน้อยเนาะเออนี่น้อยคิดฮอดแม่ติโอ้คราวเดี๋ยวแม่เจ้าก็กลับมาแล้ว
4: โอ้ขอโทษด้วยนะสาวค่อยคิดว่าแม่แม่ค่อยกลับมาแล้ว
2: เอาละเอาละจันจื้อลูกเข้าไปในเฮือนก่อนบ่ต้องคัดบ่ต้องหลังพอน้องสาวเจ้าไปบอกให้หัวหน้าโมมาหาค่อยค่อยอยากฮู้ว่าเรื่องที่เล่าหับปากกับค่อยไว้แล้วลืมหมดแล้วบ่หรือยัง
3: เออเลขาเนินว่าจังได๋ก่อเรื่องนี้เฮาบ่ฮู
0: ้ตาหาย
2: ค่อยเคยยินหัวหน้าโมว่าว่าแต่ก่อนท่านสุนยัตเซนเพิ่นก็อยากสร้างเขื่อนไฟฟ้าต้าถึงเสี่ยวนี่คือกันนับแต่ตอนนั้นมาจนฮอดตอนนี้เวลามันก็ผ่านไปห้อยปีแล้วก็ยังสร้างบ่สำเร็จบัดนี้พันมาบอกว่าจะสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกอีกและจะสำเร็จในวัยนี้ว่ามาแล้วแม้แต่ผีก็บ่เชื่อพวกเจ้าดอก
3: เอาตาหายเดี๋ยวนี้น่ะทางส่วนกลางเพิ่นได้ออกแจ้งการที่เป็นทางการมาเฮียบห้อยแล้วเด้อเจ้าลองเบิ่งคักๆแม่ตอนนี้นี่มีหลายบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศในทั่วประเทศก็ได้พากันมาฮอดสถานที่ก่อสร้างนี่หมดแล้ว
2: แม่นพวกเจ้ามาฮอดแล้วแต่เมียข่อยเด้เมียค่อยหนีปะค่อยไปแล้วพวกเจ้าจะให้ค่อยใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับหมักโมหามีกลัวนี่ไปตลอดชีวิตวะค่อยขอบอกพวกเจ้าไว้เด้อคันเมียค่อยบ่กลับมา ค่อยจะบ่ย้ายไปใส่เด็ดขาด
0: อ้าวๆเว้าแบบนี้เนี่ยมันเป็นการพานหาเรื่องนี่นะเฮ้ยมากวนน้ำให้ขุ่นละ
3: เอาตาหายคือมาเว้าถึงแต่บักโมฮามิกัวแท้มันสามารถเอาไปขายเป็นเงินเป็นคำได้บ่แม่นวะการขายบ่ได้เฮาก็ต้องซอกหาเหตุผลว่าเป็นหยังจึงขายบ่ได้คุณภาพดีซ้ำใดราคาซ้ำใดกลุ่มผู้ซื้อได้อยู่ไสบ่แม่นว่าปลูกแล้วถ้าแต่คนมาซื้ออย่างเดียวมันก็บ่แม่น
0: โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะพอๆๆๆอ่านว่ากูลีเจ้าอย่าไปเว้าถึงบักโมฮามิกัวนั่นอีกคันเจ้าเว้าถึงมันอีกบักเวนี่นะมันจะศูนย์ขึ้นมาอีกแน่นะ
3: เฮ้ยๆเลขาเลขา
0: เออ
3: ในมือเรามีมีด
0: เอ้ยตาหายเจ้าจะเห็นอย่างเดียวเหรอจับมีดมาเห็นอย่างอย่าเห็นแถวบุรีเด็ดขาดได้มีอย่างค่อยๆเว้าค่อยๆจ่าน้ำกันได้นี่นะ
3: ใจเย็นเอาตาหายเจ้าวางมีดลงก่อนวางมีดลงแล้วจึงค่อยเว้ากันเอาตาหาย
2: โอ้ยค่อยจับมีดมาปาดมาโม้ซื่อบ่แม่นมาข้าฟันลันแทงพวกเจ้าดอกนี
0: ่
2: มาพวกเจ้ามาเบิ่งบักโมนี่น้ำกันดูมันเป็นแนวใดคุณภาพดีหรือบ่นี
3: ่เออค่อยขอเบิ่งน้ำแดงปะโทบักโมของเจ้านี่บ่งทรงคือสิบ่หวานหรือว่าบางเถื่ออาจจะมีรสขมน้ำซ้ำกับบ่จัก
2: เจ้าบ่ทันซีมซ้ำฮู้แนวใดมันบ่หวาน
3: แม่นแต่บักโมฮามิกัวนี่จะดีหรือบ่ดีให้เบิ่งอยู่3อย่าง
2: หึ3อย่างมีอันใดเด
0: ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะมันจะบ่เสียเวลาล่าล่าบ่เฮ้อเมื่อนี้พวกเขาน่ะเว้าเรื่องหยกใหญ่บ่ได้มาเว้าเรื่องบักโมเออนี่สาวเอ้ย
3: เจ้า
0: บ่ต้องไปฟังความแล้วดอกล่ะบ่มีสาระ
2: ลุงลุงค่อยเว้าบ่มีสาระบ่อนใดค่อยปลูกบักโมเถื่อทําอิฐก็ขาดทุนคักแล้วค่อยขาดทุนแบบงงๆค่อยเองก็อยากฮู้คือกันว่าเป็นหยังหมักโมข่อยจึงขายบ่ได้นะสาวเจ้าเว้าดู3อย่างที่เจ้าเว้ามานั้นมันแม่นอะไรเด้
3: อืมหมักโมฮามิกัวนี่จะดีหรือบ่1ให้เบิ่งที่เปลือก2ให้เบิ่งที่ควันและ3มันกิน
2: โอ้เว้าให้ละเอียดอีกดูหมายความว่าแนวใด
3: นี่เจ้าเบิ่งเด้อให้ใส่ป้อมือกดเบิ่งที่เปลือกถ้าเปลือกมีความซุ่มซื่นและมีความตึงก็แสดงว่ายังสดถ้าว่าเส้นหรือลวดลายทั้งผิวนี่มีลักษณะคือห้อยแตกยิ่งเลือกเท่าใดยิ่งดีเปลือกมีสีเขียวอมเทาหมายความว่ารสชาติของหมักโมจะยิ่งดี
2: อืมที่จะเว้ามานั่นมันแม่นความฮู้ทั่วไปซื่อๆติแล้วหมักโมอยู่เฮือนข่อยนี่มันเป็นหยัง
3: หมักโมเฮือนเจ้านี่เบิ่งปุ๊บก็ฮู้โลดว่ามันบ่สดแล้ว
2: บ่สดแนวใดนี่ค่อยหาก็เก็บมาแต่ส่วนใหม่ๆเลยได้
3: เจ้าเบิ่งคักๆบักโมฮามิกัวที่ซุกตามธรรมชาตินี่นะเวลาดมเบิ่งจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแบบธรรมชาติใดแต่บักโมของเจ้านี่มันบ่มีกลิ่นนั่นเลยแสดงว่ามันถูกบ่มแก๊สหรือไส้สารเล็งซุกนี่มันข้อที่1ส่วนข้อที่2เจ้าเบิ่งบักโมพวกนี้ดูขวัญส่วนหัวมันเริ่มเน่าและขึ้นลาแล้วบ่งบอกว่าเก็บไว้ดนจนบ่สดสาเหตุนี่ก็ย้อนใส่ปุ๋ยหลายเกินไปเพราะฉะนั้นหมักโมของเจ้าเวลาเฮากินเข้าไปมันจึงบ่มีรสชาติแม่นบ่ล่ะ
2: ปัดโธ่สาวเจ้าคือมาเก่งปานมีตาทิพย์แท้ค่อยคิดว่าถ้าใส่ปุ๋ยเคมีหลายๆแล้วมันจะเฮ็ดให้ผลผลิตสูงก็เลยอัดปุ๋ยใส่ยางคักส่วนเรื่องเล็งสุกนั่นก็ย้อนค่อยเฝ้าเอาออกสู่ตลาดก่อนหมู่เพื่อให้ได้ราคาดีโอ้ยเวรกรรมค่อยนี่มันคือมาโง่อีหลีแท้คิดว่าตัวเองสลาดสนอกที่แท้ละสุดโง่สุดงาวเลย
0: โอ้หาก็ฮู้นี่วะฮะเอออันว่ากูลี
3: เจ้า
0: เอ๊ะเจ้าเฮียนจบสายสลับประธานบ่แม่นวะแต่เจ้าคือมาเสียวสารเรื่องบักโมฮามิกัวได้ดีปานนี่ล่ะ
3: เรื่องเรานี่นี่ข่อยพอฮู้อยู่ลุงเลขาเอ้ย
0: เ
3: พราะว่าบ้านของข่อยนี่อยู่เขตอีหลีที่สิ้นเจียงพุ่นเขตนั่นหันแม่นปลูกหมักโมฮามิกัวนี่แหละเป็นอาชีพหลักเลยแถมพ่อของข่อยนี่ยังเป็นถึงผู้เซียวซานด้านการปลูกหมักโมฮามิกัวน้ำอีก
0: ฮะพ่อของเจ้าเป็นเซียวซานปลูกหมักโมฮามิกัวป่านนี่พุ่นวะ
3: เจ้าแม่นแล้วพวกทานบ่เสือหวะข่อยเปิดรูปจากโทรศัพท์นี่ให้เบิ่งก็ได้เบิ่งดูนี่นะหมักโมฮามิกัวที่พ่อข่อยปลูกทั้งหน่วยใหญ่ทั้งหวาน บิ่งเอาโลดนี่เบิ่งเอาโลด
0: อ
3: ันนี้แหละเป็นหู้พอของข้อยตอนที่เราอยู่ในสวน
0: สายโอ้มามาเบิ่งดูเบิ่งแดงเบิ่งแดงเบิ่งแดง
2: ข้อยก็ขอเบิ่งน้ำอีกดู
3: เบิ่ง
0: โอ้ดีแท้ๆเฮ้หมู่บ้านของพวกเขาหาก็เริ่มทดลองปลูกมะโมหามีกั่วทุกคนยังบ่ทันมีประสบการณ์ข้อยเองก็กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปลูกด้วยตนเองโดยเฉพาะปัญหาเทคนิคอยู่นี่พอดีสามารถเสื้อเซินพอของเจ้านำมาสวยแนะนำวิธีการและขั้นตอนต่างๆได้คงจะสวยหมู่บ้านพวกเขาได้หลายอีหลีได
2: ้ถ้าเป็นคือเลขาวามาคันซันข้อยนี่ก็คงบ่ต่างอย่างจากคนที่พร้อมกำลังเหงานอนอยู
0: ่
2: แล้วมีคนเอาหมอนมายัดใส่หัวให้พอดีเลยนี่นะ
0: โอ้ยบักปึกเอ้ยสิมัวเว้าหยังอยู่วะคือบอกเฝ้าเซินน้าสาวเพิ่นน่ะเข้าไปเว้ากันอยู่ในเฮือนดีๆก่อนวะฮะ
2: เออแม่นความเจ้าหน่อยเนาะเซินๆเซินน้าสาวเข้าไปทางในก่อนเซินทางในยันจื้อเอ้ยยกตังมาให้ลุงใหญ่กับน้าสาวนั่งเด้อลูก
4: โดอีบ
2: ่ดีเซินๆเซินเข้าทางในเลย
0: เออมันก็ต้องจังซี่ติจึงเป็นผู้เป็นคนนําเพิ่นน่ะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการละครวิทยุจากคณะละครเสียงแคนลาวรายการนี้กระจายทั้งระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว

0: ตาหายบัดนี้อารมณ์ดีขึ้นแล้วแม่นบ
1: ่อืมแม่นแล้ว
0: อืม
1: ตอนนี้เฮามาเว้าเรื่องหมักโมเรื่องหมักโมของข่อยก็คงมีความหวังขึ้นได้แล้วล่ะถ้าน้าสาวได้แนะนำตื่มอีก
2: ได้ตัวแต่ว่าเรื่องการยกย้ายบ้านเด้ว่าแนวไหน
1: อ้าวอีกละเว้าเรื่องย้ายบ้านอีกละ
2: เอ้า
1: ค่อยขอเว้าความจริงแบบกงไปกงมาเด้อค่อยนี่เป็นคนย่านเมียและฟังความเมียที่สุดขอแต่เรากลับมานี่จะเฮ็ดแนวใดก็ได้ให้เรากลับมาได้ค่อยก็จะยอมหมดทุกอย่าง
2: อ้าวถ้าเรื่องยกย้ายบ้านของเจ้านี่บ่ได้รับการแก้ไขค่อยเองก็คงกลับไปสนามก่อสร้างบ่ได้คือกันหากซุมซนบ่ยกย้ายน้ำก็จะท่วมบ่มีบ่อนทำมาหากินบ่มีที่อยู่อาศัยแต่ว่าถ้ายกย้ายทางโครงการเพิ่นก็ได้จัดสรรที่อยู่และบ่อนทำการผลิตให้แล้วฮอดตอนนั้นสัมวิสการมาซวยแนะนำการปลูกหมักโมฮามิกัวนี่ก็จะง่ายขึ้นหรือให้พ่อของเฮามาซวยแนะนำให้ก็ได
0: ้
2: บ่เห็นสิยาก
0: เห็นบ่โครงการเพิ่นเอาใจใส่ดีปานใดตาหายเอ้ยเจ้าคนเดียวก็จะสมมาสร้างความยุ่งยากให้เพิ่นลำบากนำแม่เจ้าวางตัวให้มันสบายสบายเลยก็ตัดสินใจอย่างไวกว่านี้สิบ่ได้ดอกว่ะฮะ
1: เออลุงเล็กค่ะ
0: เออ
1: น้าสาวเออน้าสาวซื้ออ
0: ันวากุลีเนาะ
2: เจ้า
1: ถ้าค่อยย้ายบ้านหนีไปแล้วบัดเมียค่อยกลับมาเด้เราซอกเงินบ่เห็นจะเฮ็ดแนวใดเพราะฉะนั้นค่อยจะอยู่รอท่าเราอยู่บ่อนี่แหละจนกว่าเมียค่อยจะกลับมา
3: พ่อตอนนี้อีแม่อยู่ใส่กันแท้เมื่อคืนนี้ข่อยยังฝันเห็นอีแม่กลับมาเฮือนอีพ่อนั่นแหละผิดทั้งหมดยอดอีพ่อที่ให้ดาแล้วหลายจนอีแม่เสียใจแล้วเราก็หนีไปข่อยอยากได้อีเมกลับมาข่อยคิดฮอดอีเม
1: โอ้ยยานจื้อเอ้ยพ่อเองก็เสียใจรู้สึกผิดคือกันแต่ถึงจะเสียใจก็บ่ฮู้จะไปซอกอีเมของลูกอยู่ไส
4: ตาหายยานจื้ออ
1: ้าวหัวหน้าโมหัวหน้าเว้ย
3: อ้าวโม
5: พวกเจ้าลองเดาบ่ดูว่าข่อยกับหัวหน้าเว้ยพาไปมาส่งให้พวกเจ้า
3: อีเมอีเมกลับมาแล้วอีแม่กลับมาอีหลีอีแม่ยานจื้อเอ้ยแม่คิดฮอดลูกเกือบใจสิขาด
6: อีแม่ข่อยก็คิดฮอดอีแม่คือกัน
1: ซิวเหมยณที่สุดเจ้าก็กลับมามาให้ข่อยกอดเด้
2: หัวหน้าโม
5: เ
2: จ้าไปซอกหาเห็นเราได้แนวใด
5: แม่ของย่านจือเพิ่นก็เฮ็ดเวียกอยู่ในสนามก่อสร้างของพวกเฮาแหละพวกข่อยได้กวดกาลายชื่อคนงานในแต่ละทีมก่อสร้างอย่างละเอียดจึงได้เห็นชื่อนางเพราะแต่แม่ของย่านจือเข้าใจเหตุผลเพิ่นก็เฝ้าเดินทางกลับคืนมานำพวกเขาทันทีเลยล่ะ
1: โอ้เสี่ยโม
5: ฮะ
1: เจ้านี่เว้าคำใดเป็นคำนั่นอีหลีซวยซอกเมียซอกแม่ของลูกข่อยกลับคืนมาจนได้สมก็เป็นมิตรสหายที่ดีแท
3: ้ๆอีเมพวกเขาจะย้ายไปอยู่เฮือนใหม่พวกเขาจะย้ายไปเมื่อใดเดี๋ยวนี้ลูกอยากไปเฮียนยุงเฮียนหลังใหม่แล้ว
7: ย้ายวะบ่ยากไวๆนี่ล่ะพวกเขามาย้ายไปอยู่เฮือนหลังใหม่นำกันเนาะ
3: โดย
8: ตาหายซิวเหมย
9: เจ้า
8: เดี๋ยวนี้ทางภาครัฐเพิ่นมีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่กับประชาชนเขตนี้หลายโดยเฉพาะเขตที่น้ำจะท่วมจากการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพวกเขาเป็นห่วงเป็นใยทุกคนขนาดนี้แล้วพวกเจ้าจะมาทวงดึงและเฮ็ดให้การก่อสร้างล่าช้าบ่ได้เด้เพราะมันจะมีผลกระทบมหาศาลต่อชุมชนพวกเขา
7: เจ้าท่านเว้าถึกแล้วต้าไห่พวกเขาต้องฟังความผักหลัดสมกับเพิ่นห่วงใยพวกเขาเอาล่ะนับแต่เวลานี้เป็นต้นไปพวกเขามาเมี่ยนเครื่องเกี่ยมยกย้ายได้แล้วย้ายไวเท่าไหร่ยิ่งดีหลังจากนั้นข่อยก็จะได้กลับคืนไปเฮ็ดเวียกอยู่สนามก่อสร้างต้าถึงเสียวตอนนี้เพิ่นอนุญาตให้พักสัวขาวเพื่อมายกย้ายไปอยู่บ้านใหม่ไปอยู่เฮือนที่โครงการเพิ่นจัดสรรให
1: ้ได้ตัวเมียเอ้ยเจ้าฟังความผักหลัดข่อยก็ฟังความเจ้าเพียงแต่เจ้าบอกว่าย้ายข่อยก็ย้ายทันทีขอเพียงเจ้าอยู่เคียงข้างข่อยชีวิตนี้ก็บ่มีหยังต้องการเพิ่มอีกแล้ว
3: อีพ่อ แต่นี่ต่อไปห้ามอีพ่อให้ดาและข่มเหงอีแม่อีกเด็ดขาดเด
1: ้อโดยลูกเอ้ยแต่นี่ต่อไปอีพ่อจะบ่เฮ็ดอีกแล้วเมียหักเอ้ย
7: เจ้า
1: ค่อยยอมรับผิดทุกอย่างค่อยขอโทษนำ

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสตัดลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงจันทร์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิเสพในตอนปลายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติสืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐการสร้างและเสนอขึ้นบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้แม่นปฏิบัติตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติศึกษาความเป็นไปได้พัฒนาส่วนผึกษาศาสตร์หัวยางโดมคายให้เป็นพื้นที่สีเขียวเมียนมาเริ่มแจกยายไฟฟ้าแบบสลับสร้างความสมดุลธนาคารโลกปรับขึ้นจังหวะการเติบโตเศรษฐกิจภาคพื้นอาเซียนตะวันออกแปซิฟิกสุดท้ายของรายการท่านจะได้หับฟังบทนำของนางสุพิมประชาชนเสียงของศูนย์กลางภาคที่ใส่หัวเรื่องว่าเพิ่มแห้งขับเคลื่อนการหัวมือแล้วเวียดนามให้มีประสิทธิพลและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียดกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิเสพในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทร์ภายใต้การเป็นประธานของท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2006และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2007บทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2005ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและบทรายงานขององค์การกวดกายแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2006และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2007ต่อจากตอนเซอร์มอนีซึ่งการประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติส่วนใหญ่แม่นตามคำจอจิมของประธานของประชุมเพื่อให้บทรายงาน2ฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านคำแสนศรีสวงสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่7แขวงสยามบุรีมีคำเห็นแลกเปลี่ยนต่อบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐเสนอให้เอาผลการกวดสอบกวดกาเป็นปัจจัยหนึ่งในการคัดเลือกเอาผู้พัฒนามาบริหารโครงการและการลงทุนในเวียกงานต่างๆเนื่องจากปัจจุบันมีหลายบริษัทบ่อทอกพันธะอากรไฮรัต
1: พวกเรามีปัญหาอยู่เรื่องการแก้ไขผลของการตรวจสอบปวดการนี
2: ้ครับเจ้าคิดว่าต่อกับปัญหานี้นี่ครับเจ้าอยากเสนอว่าพวกเราลองมาสุ่มใส่ป้องกันบ่ให้ปัญหามันเกิดขอดสำคัญที่สุดถามลำอิดตัวอย่างว่าการกวดสอบกวดกาที่ความเห็นอยู่นี้เป็นเรื่องการละเมิดสัญญาบ่อทอกพันธะอา

0: ืออาชีพนี่สิบ่ได้คณะเฮ็ดอันนั้นข้าจารย์และข้าพเจ้าอยากขอว่าเอาผลของการกดสอบกดการติดพันกับการประมูลแต่ละเวียกยื่นประมูลมาต้องให้ได้ยั่งยืนจากองค์การกดสอบกดการว่าประวัติบริษัทนี้นี่มีบ่ปัญหาต่อกับการละเมิดต่างๆอ่ะ
1: ท่านนางค้ำมันแก้วบุญฮวนสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่4แขวงอุดมไซประกอบความเห็นใส่บทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งราชในทิศทางแผนการปี2007เสนอให้เพิ่มเป้าหมายในคงเขตกวดสอบให้กว้างและหลากหลายขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นในโครงการลงทุนเซาสัมปทานและการนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติ
2: ข้าพเจ้าอยากเรียกเปลี่ยนโตภาคทิศทางแผนการ2027นี้อยากให้เพิ่มเป้าหมายหรือว่าคงเขตในการกวดสอบให้กว้างและก็หลากหลายขึ้นกว่าเก่าก็เป็นต้นก็แม่นให้เข้าสู่โครงการกิจการการทุนก็คือโครงการเซาสัมปทานก็คือการนำใส่ทรัพยากรธรรมชาตินี่ตื้มเนาะเพราะว่าระยะผ่านมาพวกเขาก็ลงลึกในการกวดเป้าหมายการนำใส่งบประมาณของกรมกององค์การจัดตั้งภาครัฐที่นอนนมติที่สภาแห่งชาติพ้องก็คิดว่าเพียงพอบอก็ได้แต่พวกเขาก็เห็นปัญหาหลากหลายแล้วเนาะที่ว่าอยู่ในวงจำกัดเดียวนั้นเนาะสังขารพวกเขาหักเปิดปัญหากว้างเข้าไปอีกก็คือคำเห็นของบรรดาหลายท่านได้เสนอนะพวกเขาจะเห็นผลการสกัดกั้นเตะหัวทีเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานการดึงก่อนการจะนำใส่ทุนฮ้อนที่มีอย่างจำกัดของชาติของพรรคและรัฐบาลโดยเฉพาะทางด้านงบประมาณนั้นมีการหัดกลุ่มเข้าตื้ม
1: ท่านตุดาวันนอเมืองเศษสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1นครลำปางจันทน์มีความเห็นแลกเปลี่ยนในบทรายงานขององค์การกวดการแห่งราชและองค์การกวดสอบแห่งราชเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของ2องค์การได้หับมักผลสูงขึ้นเสนอให้เบิ่งมาตรฐานเกณฑ์ของพนักงานที่เฮ็ดเวียกงานดังกล่าวมีอย่างแดและต้องวางคนให้ถือกับหน้าเวียกตัวจริง
3: พวกเขาก็ได้มีกลไกมาตรการวิธีการในการซุกยู่ให้2องค์การนี้จะต่างปฏิบัติหน้าที่กันเมืองใดเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ข้าพเจ้ายังเห็นเพื่อเฮ็ดให้เรียกงานดังกล่าวมีการปฏิบัติที่นะครับมาคนนั้นเสนออยู่2จุดเนาะ1แม่นเฮาต้องเบิ่งว่ามาตรฐานหรือว่าเกณฑ์ของพนักงานที่เฮ็ดเรียกงานดังกล่าวนั้นมีอย่างแน่เฮาต้องวางคนให้ถูกกับหน้าเวียกอันนี้มันสําคัญหลายอันที่2บุคลากรที่เฮามีแล้วยังมีอันใดที่ยังขาดที่เฮาอยากฝึกอบรมเขาให้มีความรู้ในด้านต่างๆนี้ก็ต้องเป็นมาตรฐานนึงอันนี้ขอให้พวกเฮาเบิ่งเท่านั้นเนาะอีกอันนึงนี่มันการปฏิบัตินโยบายพวกเฮามีกิจกรรมเนาะการปฏิบัตินโยบายนี่ตัวบุคคลที่จะตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองได้ดีพนักงานเฮาหันปฏิบัติตามระเบียบหลักการอย่างเข้มงวดก็ต้องปฏิบัติกันอย่างสมเหตุสมผลการเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นอันนี้ก็ต้องได้ปฏิบัติอย่างเข้มงวด
1: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นสำเร็จแล้วประธานองค์การกวดการแห่งราชและองค์การกวดสอบแห่งราชได้ขึ้นชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติจากนั้นประธานกองประชุมได้สรุปสั่งรวมสำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในภาคเช้ามื้ออื่นตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจากหาฟังและประกอบความเห็นใส่2บทรายงานคือเวียกงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและเวียกงานของศาลประชาชนสูงสุด
4: ตอนเที่ยงมื้อนี้สหายเลมิงเฮิงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางมาถึงสนามบินสากลวัดไตรนครเวียงจันทน์เพื่อดำเนินการเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการพิธีต้อนรับอยู่สนามบินสากลวัดไตได้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นและสมเกียรติโดยมีสหายบัวคงน้ำมาวงรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศสหายไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหายโพคำสยสนรองประธานคณะกรรมการปกครองนครเวียงจันทน์สหายเอกอัครราชทูตลาวและเวียดนามพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งส่งฝ่ายเข้าร่วมให้การต้อนรับการเยี่ยมยามลาวครั้งนี้แม้นเป็นการตอบสนองตามการเสื้อเชิญของสหายเสริมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งจะดำเนินการเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันแต่วันที่8หาวันที่9ตุลานี้เพื่อสืบโตเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหอบมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือนับ

0: แตกดอกออกผลยิ่งขึ้น5ปีผ่านมาองค์การปกครองท้องถิ่นได้ผ่านขยายมติ05ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาครัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นเห็นให้องค์การปกครองท้องถิ่นได้ทำการปรับปรุงขึ้นใหม่คือขันแขวงเมืองและขันตะแซงท่านนางศรีใสฤเดชมุนโซนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าการกำหนดตำแหน่งเป็นการปกครองขั้นลุ่มสุดของการปกครองขั้นท้องถิ่นสำหรับบ้านได้หันเป็นการจัดตั้งสุ่มสนขึ้นกับตำแหน่งเปลี่ยนชื่อเอิ้นตำแหน่งบริหารจากเจ้าแขวงเจ้าของนครหลวงเป็นประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครตะแสงได้ปรับปรุงกลไกการนำพาของเลขาคณะผักกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครซึ่งมีข้อกำหนดว่าด้วยเบ็ดเพนวิธีเหตุเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานผักกับคณะกรรมการปกครองนครหลวงอย่างขักแน่
1: ได้ปรับปรุงกลไกการนำพาของเลขาคณะกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแหวงเมืองก่อนซึ่งได้มีข้อกำหนดของกรมการเมืองซึ่งการพักว่าด้วยแบบแผนที่ถือเรียกและการพบกันระหว่างเลขาคณะกรรมการพักกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงและข้อกำหนดของคณะเลขาธิการซึ่งการพักว่าด้วยแบบแผนที่ถือเรียกและการพบกันระหว่างเลขาคณะกรรมการพักกับประธานกรรมการปกครองนครซึ่งนิติกรรมฐานเพิ่มเป็นวันยิ่งให้คณะบริหารพรรคทุกขันโดยเฉพาะขันแฝงขันเมืองในการปฏิบัติพลาบทบาทชุดนาทีตั้งต้นสำหรับเรื่องงานที่แดนเชียงโตระหว่างนครหลวงกับแฝงแฝงกับแฝงได้สำเร็จโดยการลงนามบทบันทึกที่แดนเชียงโตฉบับใหม่ร่วมกันจำนวน30ที่แดนเชียงโตทั่วประเทศและคณะประจำสภาแห่งชาติเอโอมติมาพ้องเอาการกำหนดเขตแดนเชียงโตระหว่างนครหลวงมีการกับแฝงและแฝงกับแฝงทั่วประเทศซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวเป็นพื้นฐานอันสำคัญให้แก่องค์การปกครองท้องถิ่นในการคุ้มครองปกป้องรักษาสร้างเงื่อนไขให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งแนวทางของการสร้างความสงบของท้องถิ่นและรัฐบาลได้ออกกำลังพักพ้องเอาการกำหนดเขตแดนเชียงโตเมืองต่อเมืองในตัวแผนชัยสมบูรณ์สำเร็จ
0: ท่านนางศรีใสฤเดชมุนโซนให้ฮู้ตื่มว่าศูนย์กลางภาคและรัฐบาลได้สืบต่อสุกยู่ติดตามกฎกาคณะภาคทุกขั้นในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน3สร้างโดยเฉพาะการเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าให้ท้องถิ่นหากทานก็คือการแบ่งขันคุ้มครองเพื่อยู่แห่งการจัดตั้งปฏิบัติทิศทางสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านและสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์ได้3แขวงเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านได้21เมืองและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาได้3,618บ้าน
2: การสร้างและเสนอเกี่ยวกับการขึ้นบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้แม่นการปฏิบัติตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติพร้อมทั้งได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อควบคุมป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดในสังคมให้ลดน้อยเถื่อละก้าวในสายปกปักรักษาความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมประกอบส่วนเข้าในการสร้างสถาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติในโอกาสผ่านบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่ทรงของสภาแห่งชาติสุริศิบในวันที่5ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินาคหลวงจันทร์พลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบให้ฮู้ว่าและยาผ่านมากระทรวงป้องกันความสงบได้จัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยทุกแขนงการขององค์การจัดตั้งภาครัฐและได้เข้าร่วมอย่างตั้งหน้าและเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขคดียาเสพติดได้อย่างลงลายยึดวัตถุเครื่องของกลางคดียาเสพติดประเภทต่างๆวัตถุอุปกรณ์และพาหนะได้เป็นจำนวนหลายแต่ปรากฏการณ์ย่อท้อที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะยาเสพติดหลายสนิดหลายรูปแบบยังสืบต่อเกิดขึ้นอย่างลงลายในปัจจุบันยังบ่ทันได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการ
3: ย้อนสภาพปรากฏการณ์ย่อท้อที่เกิดขึ้นในสังคม ยังมีประเภทยาเสพติดที่มีลักษณะหลายชนิดหลายรูปแบบหลายสีสันยังสืบต่อเกิดขึ้นอยู่หลายในปัจจุบันที่บ่ทันได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการฉะนั้นกระทรวงป้องกันความสงบจึงมีความสำคัญและจำเป็นในการจัดตั้งพันขยายข้อ1และข้อ2มาตรา2ของกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดฉบับปี2021มาเป็นมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกือบห้าและยาเสพติดสารเคมีที่ถือควบคุมการนำใช้ให้เป็นอันละเอียดเพื่อเป็นบอนอิ่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดกันและตามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่คะแนนการที่เกี่ยวข้องในการนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายเห็นให้สังคมมีความสงบปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
2: พลโทวันทองกองมณีให้ฮู้เติมว่าในระยะผ่านมารัฐบาลได้ออกข้อตกลงว่าด้วยบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถือควบคุมการนำใช้ฉบับเลขที่87ทับนย.ลงวันที่29กรกฎาคม2026ส่วนสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแม่นพบความยุ่งยากและบ่ทันมีความเป็นเอกภาพติดพันกับปัญหาทางอาญาติดพันกับหลายแขนงการและถูกภาคส่วนในสังคมดังนั้นกองประชุมรวม4ภาคส่วนรวมมีกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงยุติธรรมองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดในการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมครั้งที่8ได้จัดขึ้นในวันที่21กันยายน2566โดยได้ปรึกษาหารือการหัวมือหลายด้านประกอบมีทางหมด24ปัญหาที่จะต้องได้ร่วมกันแก้ไขในนั้นข้อที่2ของบทบันทึกกำหนดไว้คือมอบให้กระทรวงป้องกันความสงบและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดนำเอาบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถือควบคุมการนำใช้ตามข้อตกลงฉบับเลขที่87ทับนย.ลงวันที่29กรกฎาคม2566เสนอต่อคณะประจำสภาแห่งชาติพิจารณาและออกมติหับหอง
0: กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทJSK จำกัดผู้เดียวได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาส่วนพฤกษาศาสตร์ห้วยยางดงมะคายให้เป็นพื้นที่สีเขียวและปกป้องรักษาป่าไม้ธรรมชาติในเนื้อที่100เฮกตาร์พิธีดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่6ตุลาคมที่นครเวียงจันทน์ระหว่างทานสมวังพิมมวงศ์หัวหน้ากลุ่มป่าไม้และทานท้องคานวงพระจันทร์ประธานบริษัท JSK มีทานกี่แก้วสิงห์นาวงรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจุดประสงค์การเซ็นบทบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้สำรวจและออกแบบพัฒนาส่วนพฤกษาศาสตร์เขตห้วยยางดงมะคายเมืองไซธานีนครเวียงจันทน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวและปกป้องรักษาป่าไม้ธรรมชาติการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบเยินยงในเนื้อที่100เฮกตาร์โครงการนี้แม่นเน้นใส่ออกแบบการอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์ปกป้องรักษาป่าไม้ธรรมชาติฟื้นฟูพันธุ์ไม้นานาชนิดเป็นเขตศึกษาค้นคว้าเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายพันธุ์พืชและไม้หายากใกล้จะสูญพันธุ์ทั้งเป็นปอดของนครเวียงจันทน
2: ์ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้ออื่นเริ่มแต่เวลา 7:45 น.เป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ทำการถ่ายทอดเสียงการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจากหอสภาแห่งชาติณ ครหลวงจันทน์ดังนั้นจึงขอความหัวมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแคว้งเมืองและระบบโทรโข่งทุกท้องถิ่นจงถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อให้ทานผู้ฟังที่อยู่ท้องถิ่นของทานได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบ่เดือนมานี้ กระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาได้รายงานเกี่ยวกับการเริ่มต้นแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบสลับเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณการบริโภคกับกำลังการผลิตที่มีอยู่นับแต่วันที่5ตุลานี้เป็นต้นไปท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ฤดูแล้งอุณหภูมิอากาศทั่วประเทศเมียนมาได้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่หุนแฮงส่งผลให้ปริมาณการใช้และความต้องการไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอาจจะเฮ็ดให้ความพอสมดุลระหว่างการผลิตและการบริโภคซึ่งจะเฮ็ดให้โรงงานไฟฟ้าต้องยุติการนำใช้งานกระทันหันหรือเกิดเหตุขัดข้องในเครือข่ายสายส่งหลักและจะนำไปสู่วิกฤตการระบบไฟฟ้าล่มเหลวทั่วประเทศได
2: ้ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่6ตุลานี้ธนาคารโลกได้ประกาศบทรายงานว่าด้วยการคาดคะเนจังว่าการเติบโตของเศรษฐกิจภาคพื้นอาเซียนตะวันออกและแปซิฟิกสปับปรับปรุงใหม่โดยได้ปรับการคาดคะเนจังว่าการเติบโตของเศรษฐกิจภาคพื้นดังกล่าวขึ้นเป็น 4.5 ส่วนห้อยเพิ่มขึ้น 0.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่การคาดคะเนที่การเดือนเมษาปีนี้บทรายงานระบุเติมว่าสาเหตุต้นตอที่ปรับจังว่าการเติบโตของเศรษฐกิจให้สูงขึ้นแม้นการลงทุนและการส่งออกเทคโนโลยีสูงของประเทศที่เป็นภาคส่วนหนึ่งของตงโซปัญญาประดิษฐ์นั้นมีความเข้มแข็งภายใต้การสุกโยกของการผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสูงจังว่าการเติบโตของกลุ่มเศรษฐกิจหลายกลุ่มในภาคพื้นดังกล่าวในปีนี้สูงกว่าการคาดคะเนในนั้นการคาดคะเนจังว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามมาเลเซียและไทยในปีนี้ต่างก่อได้ปรับขึ้น 1.1 ส่วนห้อย 0.7 ส่วนห้อยและ 0.7 ส่วนห้อยตามลำดับ
0: ต่อไปเชิญท่านฟังบทนำของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าเพิ่มแห่งขับเคลื่อนการหัวมือละเวียดนามให้มีประสิทธิผล
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพการเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการของสหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะสร้างแห่งขับเคลื่อนให้การหัวมือระหว่างลาวและเวียดนามโดยสุมไซเฮ็ดให้ข้อตกลงระดับสูงเป็นรูปธรรมตามการเสื้อเสริญของสหายเสริมไซโกมาสิทธิ์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายเลมิงเฮิงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้แทนการสูงของรัฐบาลเวียดนามจะเดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8หาเก้าตุลา2566นี่แม่นการเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการครั้งทำอีกที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของสหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายหลังขึ้นรับตำแหน่งการเยี่ยมยามครั้งนี้เป็นการยืนยันขึ้นใหม่ถึงความสำคัญและบุรมสิทธิ์อันดับหนึ่งที่ภาครัฐและรัฐบาลเวียดนามที่มีต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทางประกอบส่วนเพิ่มทวีความเหลือกซึ่งการปัวพันเวียดนามลาวแห่งมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ท่ามกลางสภาพการทั่วโลกและภาคพื้นที่มีความสลับซับซ้อนและบ่สามารถคาดคะเนได้การรักษาสภาพแวดล้อมแห่งสันติภาพและเสถียรภาพพร้อมทั้งการเพิ่มทวีการหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านแม่นมีความสำคัญอย่างยิ่งการเยี่ยมยามครั้งนี้แม่นสุ่มใส่สุกโยกการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงและคำมั่นสัญญาที่บรรดาการนำคันสูงของลาวและเวียดนามได้ตกลงเห็นดีหวมกันในระยะผ่านมาการเยี่ยมยามครั้งนี้มีขึ้นเพียงบ่พอเท่าใดมือภายหลังสภาแห่งชาติลาวได้เลือกเอาสหายเสริมไซโกมาสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเหตุให้ผู้นำรัฐบาลของสองประเทศสามารถปรึกษาหารือกันได้อย่างทันการเกี่ยวกับทิศทางและมาตรการต่างเพื่อเสริมสร้างการหัวมือระหว่างลาวเวียดนามในระยะใหม่ในระหว่างการเยี่ยมยามการนำทั้งสองฝ่ายจะปรึกษาหารืออย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมาตรการละเอียดต่างๆเพื่อสุกยุกการหัวมือโดยเฉพาะในโครงเขตที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของแต่ละประเทศบัญหาที่พ้นเด่นแม้นการเพิ่มทวีสายพัวพันทางด้านการเมืองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ภายหลังกองผสมใหญ่ของภาคแต่ละประเทศสิ้นสุดลงสหายเลขาธิการใหญ่ของสองประเทศได้เดินทางไปเยี่ยมยามซึ่งกันและกันอย่างเป็นทางการการที่ผู้นำสูงสุดของลาวก็คือเวียดนามเดินทางไปเยี่ยมยามต่างประเทศครั้งทำอีกนั้นได้แสดงถึงความสำคัญพิเศษลาวเวียดนามการร่วมมือด้านเศรษฐกิจได้หับการพัฒนาในทางบวกเวียดนามยังแม่นหนักลงทุนต่างประเทศหลายใหญ่อยู่ลาวมีประมาณ300โครงการและมีมูลค่าถึงจดทะเบียนรวมประมาณ7ตึกกว่าดอลลาร์ในปี2025มูลค่าการค้า2ฝ่ายบรรลุประมาณ3ตึกดอลลาร์เพิ่มขึ้น32ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2024ทั้ง2ฝ่ายพร้อมซอกหา2ทางเพื่อเสริมขยายทายแห่งของตนให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในคงเขตการเสริมต่อพื้นฐานโครงสร้างพลังงานการค้าและการลงทุนเวียกงานการศึกษาการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนบุคลากรยังแม่นบุริมสิทธิ์ของทั้งสองประเทศบรรดาท้องถิ่นโดยเฉพาะบรรดาแขวงซ้ายแดนได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องช่วยเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและเพิ่มทวีการพัวพันของประชาชนสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการเยี่ยมยามครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวที่เป็นรูปธรรมในการพันขยายแนวทางนโยบายการต่างประเทศโดยถือเอาการพัวพันกับประเทศลาวเป็นบุริมสิทธิ์จุดประสงค์หลักเพื่อให้รัฐบาลสองประเทศลาวเวียดนามบรรลุความเห็นดีพร้อมกันเกี่ยวกับมาตรการเฉพาะเพื่อให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในคงเขตที่ต้องการความคืบหน้าอย่างหลวงหลายหรือการสร้างบาดก้าวกระโดดในปีหน้าเวียดนามและลาวจะเฉลิมฉลองครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันทั้งการทูตและครบรอบ50ปีแห่งการลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือนอกจากนั้นการเยี่ยมยามครั้งนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแห่งขับเคลื่อนใหม่ให้การร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการเสริมต่อพื้นฐานโครงสร้างเสริมความทางพื้นฐานโครงสร้างทางด้านวัตถุและพื้นฐานโครงสร้างทางด้านระบบนโยบายเพื่อสุกโยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการหัวมือทั้งเศรษฐกิจของสองประเทศโดยเฉพาะการมุ่งเป้าหมายไปที่มูลค่าการค้าให้บรรลุ10ตื้อดอลลาร์ให้ได้โดยไวตามที่ผู้นำคันสูงของสองประเทศได้กำหนดไว้การย้ำยามครั้งนี้ยังจะส่วยส่งเสริมการหัวมือในคงเขตการศึกษาและการฝึกอบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งขั้นแห่งการใหม่ๆที่สอดคล้องกับความต้องการด้านการพัฒนาของแต่ละประเทศ
0: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั่นแม่นบทนำของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่แสดงหัวเรื่องว่าเพิ่มแห่งขับเคลื่อนการร่วมมือลาวเวียดนามให้มีประสิทธิผลที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสนนีและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้น
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนวิรายการที่ฮักแพงทุกทานกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัสบดี19:30 ถึง 20:00 น.มื้อนี้ป้องไตเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังพบกันวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่8 ตุลา 2026กุมกับมือแฮม12 ค่ำเดือน 10ปีมะเมียพุทธศักราช2569สำหรับรายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้ก็มาพบกับท่านมี3ระยะเช่นเคยระยะเมืองลาวันนี้จะเสนอให้ฮู้เกี่ยวกับการพัฒนาส่วนปรึกษาศาสตร์ห้วยยางดงมักคายซึ่งมาฮอดมื้อนี้ก็มีบริษัทเอกชนได้ครับสัมปทานเข้าไปพัฒนาแล้วส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะไปเบิ่งการมือระหว่างลาวกับสาธารณรัฐเกาหลีเนาะการมือด้านการเข้าถึงเวียกงานสาธารณสุขส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่ตอนท้ายรายการจะพาท่านไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวธรรมศาสตร์อยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่เองอยู่ทางเมืองลาไซทองนั่นก็คือตาดหินคันนาเนาะบ่ไก่บ่ไก่จากนครหลวงเวียงจันทน์พอไปประมาณหนึ่งอยู่ทางเมืองลาไซทองเมื่อนี้พาบ่ไปไก่ไปเที่ยวก็ได้เอาก่อนจะไปหาฟังเนื้อในรายละเอียดทั้งหมดของรายการนั้นจะเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะฟังเพลงห้องจากรายการก่อนมอบเป็นความสุขความเบิกบานมุ่นซื่นให้แก่เพื่อนวิรายการทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสลาวของพวกเขาที่พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวในการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์1กับ2เทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 20:00 อยู่ในระยะนี้ก็ถือว่าแม่นกำลังดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งสัตว์สุดที่10ซึ่งเวียกงานของรัฐบาลก็หาก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวานนี้ในการเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตราหกเดือนต้นปี6เดือนท้ายปีจะมีการประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งสัตว์หลายท่านเสนอรัฐบาลและก็ภาคส่วนของรัฐบาลนี่ก็มาตอบอธิบายชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งสัตว์และจะมีนายกรัฐมนตรีคือท่านเฉลิมชัยกมลสิทธิ์ก็ได้ไปสรุปสังรวมตอบข้อข้องใจอธิบายชี้แจงให้สมาชิกสภาแห่งสัตว์รับรู้เกี่ยวกับเรื่องงานของรัฐบาลก็ถือว่าสำเร็จไปแล้วและมื้อนี้ก็ถือว่าเริ่มเข้าสู่การวาระใหม่แม่นเวียกงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐและกวดสอบแห่งรัฐเนาะอันนั้นก็จะลืมติดตามครับฟังเนาะผู้ใดสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองปัญหาใหญ่ๆที่การนำเข้าผ่านในกองประชุมสมัยสมานเทอร์ที่2ของสภาแห่งสัตว์สุดที่10ติดตามมาฟังข่าวของวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวก็ได้เนาะมีหลายช่องทางเข้าสู่ในเมืองลาววันนี้มื้อนี้พวกเขาจะเสนอให้ฮู้เกี่ยวกับการพัฒนาส่วนปรึกษาศาสตร์ห้วยยางดอกหมากคายไปดังที่ว่าไปแล้วว่าวันที่6ตุลานี้กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท JSK จำกัดผู้เดียวก็ได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาส่วนปรึกษาศาสตร์ห้วยยางดอกหมากคายอยู่ที่นครเลยเวียงจันทน์จะมีท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี้ก็ได้เข้าร่วมและจุดประสงค์การเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้สำรวจและออกแบบพัฒนาส่วนพฤกษศาสตร์เขตห้วยยางดงบักคายเมืองไซธานีนครเลียงจันทน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวและปกปักรักษาป่าไม้ธรรมชาติการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยืนยงในเนื้อที่ห้อยเฮกตาร์และโครงการนี้แม่นเน้นใช้การออกแบบการอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์ปกปักรักษาป่าไม้ธรรมชาติฟื้นฟูพันธุ์ไม้นานาชนิดและก็เป็นเขตศึกษาค้นคว้าเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายพันธุ์พืชไม้หายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์และทั้งเป็นปอดของนครหลวงจังและห่วมลงน้ำก็มีทานสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้และทางทองขันวงประจันประธานบริษัท JSK โดยการเซ็นหัวเป็นพยานโดยหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนครเวียงจันทน์ก็มีห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงและหัวเป็นสักขีพยานก็มีท่านกิ๊กแก้วสิงห์นาวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะอันนั้นก็เป็นการพัฒนาส่วนพฤกษศาสตร์ห้วยยางดงบักคายให้เป็นพื้นที่ป่าสีเขียวโดยมีบริษัท JSK ภาคส่วนเอกชนนี้เข้าไปสัมปทานพัฒนานั่นเองเนาะในเมืองลาววันนี้ของรายการทางแผ่นดินแม่นำมาเสนอเพื่อนมีรายการได้ฟังเข้าสู่รายการที่2เลยรายการที่2แม่นลาวกับเพื่อนเม็ดมื้อนี้จะไปเบิ่งการมือระหว่างลาวกับสหรัฐเกาหลีด้านการปรับปรุงการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขอันนี้ก็มีพิธีลงนามเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของลาวกับสมาคมศิลปะและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเซริงของสาธารณรัฐเกาหลีว่าโดยโครงการสนับสนุนด้านสาธารณสุขอยู่ในลาวแต่จัดขึ้นในวันที่6ตุลานี้เช่นเดียวกันอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเนาะก็ถือว่าฝ่ายลาวห่วงวงน้ำโดยท่านบุญชูแก้วหาวงหัวหน้าห้องการกระทรวงและก็มีดร.นางยูฮันซุกประธานสมาคมศิลปะและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแซริงสาเกาหลีท่านวรรณไซทัตตกุลรัฐห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและจุดประสงค์การลงนามครั้งนี้เพื่อวางขอบการหัวมือในการปรับปรุงการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขการสร้างความเข้มแข็งในการบริการสาธารณสุขและยกสูงความสามารถในการบริหารเรื่องงานสาธารณสุขอยู่ท้องถิ่นรวมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขของประชาชนและสถานที่บริการสาธารณสุขภายใต้ขอบการร่วมมือดังกล่าวนี้สมาคมศิลปะและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเซริงของสหรัฐเกาหลี
จะสนับสนุนภาชนะบริหารรถหับส่งคนเจ็บหรือว่าอัมบูรังนี้เพื่อสนับสนุนเรื่องงานบริการสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์รวมทั้งสนองวัตถุและอุปกรณ์การแพทย์ให้เรื่องงานบริการสุขภาพสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมและการสนับสนุนกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงด้านการปัญหาสาปัญหาสุขภาพและสังคมรวมทั้งการก่อสร้างซ่อมแปลงหรือว่าปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างด้านสาธารณสุขเนาะมีหลายเวียกได้ที่เพิ่นร่วมมือกันเนาะรวมทั้งการฝึกอบรมนําและก็มีการสนับสนุนด้านวิชาการและกิจกรรมอื่นๆและหนึ่งในกิจกรรมสําคัญของโครงการก็เป็นการสนับสนุนการก่อสร้างสุขศาลาและสนองอุปกรณ์การแพทย์อยู่เมืองสารวันแขวงสารวันโดยจะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติในเดือนมังกรปีหน้าเวลาจัดตั้งปฏิบัติโครงการเริ่มแต่เดือนตุลาคม2026ถึงเดือนธันวาคม2029และการลงนามครั้งนี้ถือเป็นอีกบัตรก้าวสำคัญหนึ่งของการร่วมมือระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการระดมทรัพยากรพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและเสริมสร้างทางแห่งด้านสาธารณสุขเพื่อปรับปรุงการให้บริการและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพที่จำเป็นได้ดีขึ้นนั่นเองอันนั้นก็เป็นระยะที่2ของรายการฮักแผ่นดินแม่ระยะลาวกับเพื่อนมิตรนำมาเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่างลาวกับสาธารณรัฐเกาหลีในการปรับปรุงการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขนั่นเองผ่านไป2ระยะแล้วเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกฟังเพลงจักหนึ่งเสียงเพลงก่อนจากรายการพวกเราแล้วจึงกลับเข้าสู่ระยะท้ายของรายการจะพาท่านไปเที่ยวได้บัดนี้ไปบ่ใกล้บ่ไกลหรอกจากนครหลวงจักไปทางหินคันนานแหละเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมศาสตร์

เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วระยะเที่ยวบ้านแม่ของรายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้ก็ดังที่เว้าไปแล้วว่าบ่พาท่านไปไกลปานใดจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางเมืองนาไซทองเนาะไปเที่ยวธรรมชาติตาดหินคณาซึ่งว่าตาดหินคณานี้ก็เป็นตาดที่มีขนาดบ่ใหญ่หลายท่านผู้ฟังแต่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมาแต่ดุนนานแล้วแหละเนื่องจากว่าเป็นตาดที่มีความสวยงามมีน้ำใสไหลเย็นปกคลุมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวสดงดงามเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมอย่างหลงใหลและก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ธรรมชาติที่ชาวนครหลวงจะนิยมไปดินโดยเฉพาะแม่นฤดูฝนเพราะว่าน้ำจะหลายและก็งามสถานที่นี้มันตั้งอยู่บ้านปากแฮดเมืองนาไซทองนครหลวงจันทน์ถ้าเริ่มจากเทศบาลนครหลวงจันทน์ไปทาง13เหนือแม่นประมาณ25กิโลเมตรหรือว่าถ้าเริ่มจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออกไปทางหนองพญาไปฮอดไฟแดงทางด่วนจากนั้นเลี้ยวขวาไปตามทางเลขที่13เหนือแม่นประมาณ4กิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวเข้าหอมที่อยู่ต่อหน้าสำนักงานปกครองเมืองนาไซทองแล้วจากปากหอมเข้าไปถึงสถานที่แม่น9กิโลเมตรจะเป็นทางปู่ยางได้เข้าไปได้สะดวกเนาะและจะเป็นทางดินแดงไปฮอดสถานที่ดังกล่าวถือว่าปู่ยางไป4กิโลเมตรจากนั้นก็จะเป็นทางดินแดงแต่ว่ากับดินแดงเหยียบแน่นดอกเนาะสำหรับรถจักรรถใหญ่รถเมล์ก็สามารถเข้าถึงสถานที่นี้ได้ระหว่างทางที่เข้าไปจะมีประชาชนออกมาตั้งร้านขายเครื่องโดยเฉพาะเป็นเครื่องแกงหน่อไม้และขายอยู่ตามแคมป์ทางน้ำฤดูฝนคือเดี๋ยวนี้และตาดหินคณาเป็นน้ำตกตาดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์นานาชนิดอากาศบริสุทธิ์ปลอดโปร่งอ้อมห้อมไปด้วยป่าไม้ดีเขียวอุ้มทุ่มก็มีต้นไม้น้อยใหญ่จำนวนหลายที่ให้ความห่มเย็นให้อากาศชุ่มชื่นบวกกับสายน้ำที่ยาวและน้ำใสเย็นไหลผ่านเหมาะสมแก่การลงดินน้ำบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยผู้ใหญ่ก็สามารถดินได้อย่างสบายนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวยามบ่ขาดสายโดยเฉพาะในฤดูฝนแห่งการลินน้ำตกตาดจะมีทั้งนักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวอย่างหลงหลายโดยเฉพาะก็เป็นชาวนครหลวงจันทน์นี่แหละเนาะเพราะว่าอยู่ในตัวเมืองมันก็อากาศก็ถือว่าบ่อยากดีปานใดเด้ๆรถลาพาหนะก็หลายแด้เสียงดังรบกวนแด้ไปพักผ่อนทั้งตาดหินคณาก็เป็นอีกทางเลือกนึงของชาวนครหลวงจันทน์เพราะว่าตาดหินคณานี่มีลักษณะเป็นขั้นค่ายคือกับคันนาแต่ละขันน้ำจะไหลผ่านเนาะแต่ละขันน้ำเนี่ยจะไหลผ่านเป็นน้ำตกอย่างงดงามสามารถเป็นนางริมน้ำได้และเป็นพรานหินบางบอนน้ำก็จะหลายบางบอนน้ำก็จะหน่อยเพื่อให้นักท่องเที่ยวไปนางริมอย่างมวลซื่นเพลิดเพลินโดยเฉพาะระยะดูฝนนี้น้ำก็พอดีลิ่นและพร้อมนั้นยังมีขัวข้ามน้ำเพื่อสะดวกในการข้ามไปอีกฝากหนึ่งซึ่งอยู่ขวานั้นยังมีจุดชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติเป็นจุดถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยตาดหินคณามันจุดนัดพบของหลายคนเหมาะแก่การพาครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหมู่คู่ไปพักผ่อนกินข้าวสามัคคีอยู่แคมป์ตาดดื่มน้ำเย็นๆแล้วก็นั่งริมนั่งฟังเสียงน้ำไหลอย่างอ่อนซอนและภายในตาดก็มีตู้ไว้บริการนักท่องเที่ยวประมาณ100กว่าตู้พุ่นเลยหลายได้เป็นจำนวนหลายและนอกจากนั้นก็มีห้านอาหารเครื่องดื่มมีห้องน้ำมีกงเบงให้เซามีกงเบงขายมีเรือให้เซาไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวมีสถานที่จอดรถสำหรับใครที่ว่าเมื่อยอยากพักผ่อนหรือว่าข้างคืนทั้งตาดหินคณาเพิ่นก็มีห้องพักให้ทั้งห้องขนาดน้อยขนาดกลางขนาดใหญ่รวมแล้วประมาณ 7-8 หลังและในห้องพักก็มีอำนวยสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นต้นก็แม่นโทรภาพบ่แอร์วัดลมบ่ห้องน้ำแล้วก็อื่นๆเลยเนาะและตาดหินคณานี่มีประวัติความเป็นมาจากการเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ว่าดนนานมาแล้วสินไซได้นำเอาอามาพักอยู่สถานที่แห่งนี้แล้วมาป้านเป็นครูกันน้ำไหวก็เลยเอื้อนว่าน้ำตกตาดหินคณามาฮอดปัจจุบันส่วนที่มาของแรงน้ำสายห้วยสายนี้เอื้อนว่าห้วยสายมูลมีความยาวหลายกิโลเมตรไหลมาจากสายภูพนังถือว่าเป็นสายน้ำที่ยาวที่สุดในเขตเมืองนาไซทองยาวประมาณ3กิโลเมตรและไหลผ่านหลายบ้านโดยเฉพาะเส้นทางเลขที่13เหนือและไหลลงไปปองสายน้ำงืมทางเมืองไซธานีถ้าว่าผู้ใดจะไปเที่ยวหรือว่ากำลังซอกหาสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใกล้นครหลวงจันทน์อย่าลืมเด้อฝากไว้เนาะตาดหินคณา
เป็นตลาดยอดนิยมและมีชื่อเสียงมาดนนานของเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์อ้าวอันนั้นก็แม่นระยะเที่ยวบ้านแม่ของรายการทักเป็นแม่นำมาเสนอเพื่อเป็นรายการแนวฟังเพื่อแนะนำให้พี่น้องเสื้อสลาของพวกเขาที่กลับมาอย่างบ้านเกิดเมืองนอนนะครับคู่แล้วก็มีสินมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ท่านได้เลือกไปพักผ่อนเนาะฝากไว้ตาดหินกันนาพวกไก่พวกไก่อยู่ทางเมืองนาไซทองบ้านปากแนบนี้เองเวลาในรายการทักแผ่นดินแม่เมื่อนี้จบแล้วเนาะอวยใจพรแก่เพื่อนรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จหน้าที่การงานทุกประการปองใจเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยสมคิดพิมพ์มาแสงในสางควบคุมเสียงลาไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกรางวัลประจำงวดที่170ออกครั้งวันที่8เดือนตุลาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวซึ่งได้รับ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ในระบบ AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั่นด้วยความถี่6130กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 5:00 น. ภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 16:30 น. 5:00 น.มื้อนี้แม่นวันศุกร์แฮม13คำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กุ่งกับวันที่9เดือนตุลาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการข่าวภาษาโมง5โมง30นาทีรายการข่าวภาษากมุ6โมงรายการกองทัพประชาชนลาว6:30 นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเช้า7:30 นาทีรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00 น.รายการเพื่อสาวกสิกร8:30 นาทีรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา9:30 นาทีรายการส่งเสริมการศึกษา10:00 น.รายการท่องถิ่นดินลาว10:30 นาทีรายการซอกฮู้โลก11:00 น.ข่าวต้นสมง11:05 นาทีรายการเพลงก่อนเทียง12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 นาทีรายการความฮู้ทางกฎหมาย13:00 น.รายการภาษาโมง14:00 น.รายการภาษากมู15:00 น.หมดรายการกระจายเสียงภาคเช้าแล้วอัดสถานี16:30 นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17:00 น.รายการอาทิตย์อัสดง18:00 น.รายการเพลงดังในอดีต18:30 นาทีรายการละครวิทยุ19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 นาทีรายการพบกันหลังข่าว20:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว AM คลื่นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั่นด้วยความถี่6130กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการข่าวภาษามง

0: ตึงตลอดเขียเป้าเตียลูกหลาหลือลีให้หลอกูยาอีกขอว่าซึ่งสื่อสวยสีอยู่เตาชี้จอหลงคอเที่ยหายเดาสื่อลีพื้นฐานคงลางเตยเตจเกินต้องเตยยอดอกชั้นจัดท้องหัวเตจเธอกูเทียบัวยอดตรงเตยกูจังชวนเตาลูกเจเกินต้องเตยว่าจีเตามาตัดหันเทียอยู่สีเตเงี้ยงบประมาณเตาเสาเจ้าอยู่หลอมุหลงคอเทียใช้ชัวเกี่ยวดูเชียลอดเจ้าตัดชินอเสียลูกเจเกินต้องเตอร์อดจิตเอามาตั้งฐานเตอร์หื้อจันต้องเตอร์เทียกีฬาเตอร์มั่วเพียสื่อมั่วงบประมาณลอนเตอร์คณะใช้ชัวลูกหล่อเฮาหรือก่อสร้างหาฐานการเมืองเทียสี่คอยอดเราอย่าเฮาช้าหายเดาเกจจอยเน่เสาเจ้าอยู่หล่อตาใจลาสู้เชียร์ยามั่วเกจสาเตาเกเกิดเป้าเจ้าจงซื้อหื้อเกิดเทียยอดเราท้องเฮาเตจเธอก่อเตาหมู่เจอรีลูกเชอร์อวดเตาแกเจเทียอยู่ชี้จอใจจงซื้อเกือกเทียกอดเจ้ามุตรลีเกษาเตายอดเราสวดเสียรู้ใจเกินเตายอดเราดอนเตาชิงจ่าวยอหื้อจานต้นเตาเทียกีฬาอยู่เตาชี้จอชี้ชะลานเทียงงประมาณหลอนเตาดอนเตาคอเสาเจ้าอยู่ละมุชี้กงตรงงประมาณเตาจงฟื้อเทียกีป้าหลอนเตาเชียคู่กงเกจีคอให้เจ้าเนื้อหนุ่มแต่ชินอขออัวเป็นสาเตาชับเปล่ากูยอเตลัสู้ก่อมัวเกปอดงอเกเทียชีจีชีลัวแต่ชีขอจังเลยกูยอมมวกเกซีเจอจาโจฟ้าเกฉีคอมวกกันขอเต้นตุ้นไฉเกินต้องเตอกูจังชีเตาตัวยังกันมุจอโจเต้เกเกินต้องเตอจอโจเต้ตั้งมั่งลีไฮลอนอเกฉีคอลาสู้เทียเกฉีคอพื้นฐานคงล่างย้อยคออวยจูเตาปอดจอโจขอจังเทียโยจูเตาชีจอนเทียเกไฮเดอกอโจจอโจเต้ช่างสื่อชัวฉีเนโจฟ้าพื้นฐานคงล่างจังจังมายาเตเกลัวเตอร์ซอเตเดน้ำปลาปาเตอินเตอร์เน็ตจังย้อยคอวัวจีเกปวดจัวจอดจอลูดาชอนเตอร์เกเกินต้นเตอร์ลาสู้จงตั้งชีโยจูยอจะเนียจะจีจงกะปวดจื้อจงกะจะจ่อชัวกี้โยจูเตอมัวเกเชิงกะเทียงกะเชียวัวเกที่ลีโยตัวอย่างเตอใจเจนจีจงมูเตอร์ลีเพียสือวัวเตอกะเจ
1: ชาวเชียงหนึ่งก็ชนะชนิดเจียงเขาไปได้ฉลาดยมเชียงเจ้าเกี่ยวลู่ลู่เขาลือหายจากเจ้าเงียบป้องกีก็จีบุตรเขาลินได้เจ้าพังปัวพ่อบุญคานวรจิตตัวว่าการยอดตรงได้ชนิดเจียงเขาไปได้ฉลาดกู้เตาหล่อมลู่เขียดเจ้งจะจองไกลู่นงได้จองสมศิษย์สะไพ่แห่งแซบยอดตรงโยชิเหอจ่าจงยลู่สมัยสามัญเจ้าที่อ้อได้สะไพ่แห่งแซบเผาที่เก่าวัยยอดตรงนุติจ่าลูกเก่าลียาเกวัตเทอร์ลอนเดียสอนใส่สี่พันดอนทัศภัยแห่งทราบพ่อบุญคันวรจีกุตลักเคียดอนได้เจ้าเกอวลุลเฮาลือเทียเกไฮเดอร์มาตรการเงียป้องรีลามอโตเกตัวชื่อเงียเจเดชเชอร์นายมบายเดอร์พันเนียลามอโตพาสิริกิตมหาพาดเทียไฮซอเจ้าอาตาเงียป้องรีเดอร์ชนิดเจียงเฮาไปได้ฉลาดไฮจินเจียงเจ้านายมบายเงียเจียเทียเกตัวชื่อไฮซอเจ้าเงี่ยเอ็นซองสะเจ้าจีปูก็จีเก็บปวดชั่วจอดจองได้พระเงี่ยป้องกียอดเจ้าเขาพิสูจน์ได้เงี่ยเจียมวกเก็นทศจ้ายันได้สะเจ้าจีปูก็มวกเก็บปวดชั่วจอดจองได้พระเงี่ยป้องกียอดเจ้าเขาส่งออสเซียนหนังก็จอดจอดจองส่งออสเซียไปเจ้าหายจริงจังจอดจองพระเศรษฐกิจพระเก่งอีปังเกจิคอเทียนเงี่ยป้องกียอดเจ้าอยู่ชื่อเฮอจั่วลู่เขาลีเขาส่งออสเซียนหนังก็จอดย้อนหลินได้ชาจุดจวบพังปัวยันได้ยาตาเท่ารอดักเกจช่วยเฟอร์เฮาสัญญาเจเตชะลาวกูปอตองหายเตียเยอะอีกขอจึงจังหัวมอเชียเต่าเกี่ยวลู่ลู่เฮาลือตีไทยได้พาเงียบป้องรียอดตรงโยชิเฮจั่วลู่หลีเฮาส่งส่งออสเซียหนังก็จอดย้อนหลินได้อาตาเงียบป้องรีมอจอดซายอดตรงเฮาส่งออสเซียหนังก็จอดปอตองหายเตียยอดตรงได้ชาจุดจวบพังปัววิยากาเชิงหายเตียพิสูจน์ได้สัพพะเฮงซาโยมเกจใจยัวยอดเจ้าส่งออสเซียนหนังก็เจ้าก็จวนย้อนหลินได้จีพังปัวยันได้ยอดเจ้าส่งออสเซียนหนังก็ชาหนอชนิดเจียงเขาไปได้ฉลาดโยมเชียเจ้าเกอวัวลุล่วเขาลือติดท้ายได้พันเงียป้องรีก็จวนย้อนหลินได้จีจุดจีพังปัวจะเจ้าจีจุดยีพังปัวระยะจีปุก็เท่าหลินได้เจ้าพังปัวเทียยมเชียวัวลู่ลู่เขาลือก็เต่าหมดใจพิสูจน์วัวเต่ากัจเจรอดเต่าลื้อยันสี
0: เต tế chờ lào thiết tế chờ sọ cầu lì tàu một kế sĩ công tế lòng khó tế kế bộ lý cản trò phát kế khó mong gần. Công trong sông bê cho lù kế sĩ công tế linh đờ hữu trá khó mong gần tế chờ lào thiết xa mắc khôm xí lạp bá, sĩ lòng chú chi kế chế đắc hòa xem linh tế chờ sọ cầu lì. Hãy cho trò khôn cản sĩ chân gà trò phát kế khó mong gần nhất trò hậu tế chờ lào, tàu trà sở nhất trò nút tì trò lũ cầu lì trong ớt xe nâng cầu trò nhất trò hậu hữu trà khó mong gần. Bây giờ nhất trò kế sông bê cho lù rổ nọ cú dơ dơ bùn xù kêu hạ vùng. Thơ cho chá ủ hậu lử hậu hữu trà khó mong gần. Một phâu dùng hình sổ. Thơ xa mắc khùm xì lạp ba tia xì lòng kế báo cho trò chú chì kế chá đá khóa xê liềm đợ tế chờ sọ cầu lì. Tô cổng ngôi dơ vằn xài xa tác cùn lử bử trà hậu hữu trà khó mong gần. Thiên cho trâu chó ổ mô phân chùa tô mù cổng. Lúc họ phiên đợi kế sông bê cho lù rổ nò, do sở lò mù trò phiên sự kế sĩ cổng tề, lóng kho kiến ca mù cho trâu kế bò lý cản trâu phá kế khó mong gần. Chỉ kho kế trâu khó trâu phá kế bò lý cản, đợi kế khó mong gần. Thiết sở trọng kế mô tráp bằng sự, nhó trâu kế bò lý cản trâu lúc lô hào lử, kế khó mong gần nhó trâu chân trả. Sa tan cho kế chân gà gọn gà một cho trâu kế bò lý cản phá kế khó mong gần trâu niệt dì bê sân. Thiết thê chờ bò lý cản trâu phá kế khó mong gần. Nhá trâu kế sĩ cổng tề lì hài lò. Sa mắc khổm xì lạp ba thiết sĩ lòng cho trâu chú chì kế chá rác khóa xê lềm tờ tế chờ sọ cầu lì. Yô sĩ chờ mô kế chân gà chế bò lý cản xa nâng mô. Chờ trâu yô mô kế chân gà lưu lò hào lửng bò lý cản kế khó mong gần. Thiết bò lý cản trâu trọng cử khó mò. Thiết tế chúa dân khó mò trâu kế ủ lũ lò hào lửng bò lý cản trâu lũ đa dò. Sú khá án à mạnh cho trâu chân sự bò vị. Mô kế chân gà trâu bác bờ nè dì bê sẵn ủ mô kế bò sĩ cho trâu lũ đa dò. Thiết sĩ nâng. Nhớ trâu tế kế chỉ khó lò dò lũng khó phương thẳng khổng lăng trâu phá kế khó mong gần. Rò trâu khía kế cờ báo kế chân gà trâu phá vi xa cản. Kế tấn trả ủa kế chất cản lừa lừa dạ. Ủa dò mùa ý kỳ chắc cản trần chân nhớ trọng đợi khôn cản, dò kỳ chân gà ủa trễ khó mong gần, thiết tê chúa dân khó mong gần, nhớ trọng mượn xà lá vạn, sẵn xà lá vạn. Ủa dò dùa bí tấn trả ủa nhớ trọng thảo lũ ý lì xong ớt xế nâng gạo xà. Hay cho trọng dùa sư hở đợi kỳ tấn trả khôn cản, dò dùa bí thảo lũ cầu lì xong ớt xế nâng gạo trầu, mù cho trọng lũ cầu ớt lì xong ớt xế nâng gạo chùa. Hãy cho trâu kế sông bê cho lù rổ nọ cú do ý câu trùa trần chân nhớ trọng tờ kế sĩ cổng tề liên tờ tế chờ lào thiết tế chờ sọ cầu lì. Là lòng tờ kế ngô hù tê xa phá nhà gòn, kế chỉ khó phương thẳng khổng làng, thiết kế chờ trọng lù rò phá kế khó mong gần, chờ trâu cổ kế lông khó kế bò lý cản, thiết dì lù sĩ hở trâu nẹ dì bê sân còn gà một cho trâu tê kế bò lý cản lù đà rò, cỏ xuống.

บริษัทมหาทรัพย์บริการอวนต้นเตอร์จำกัดชาซอเตอร์เนจีกติ้นังจายอดทงสุดโซลุเตแถวต่อเป้าไฮเตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตอร์เตาโซดาสื่ออีอวนต้นเตอร์ชื่อใครชื่อหยวนเตานึ่งบล้อหมู่เตาโซลุเตแถวอ๋อเขียนต้นเตอร์วีซ่าเตานึ่งใจเตแถวตัวยอดว่าเฮาลือเทียวันละหลวดเตาเตแถวเราเป้เขียนต้องเตาเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเทียเขียนเตาจอใจเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวว่าเฮาหลือเจ้าเฮาเตะเฉาเหล่าเปล่าเขียนต้องเตาหลงสังสารเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเจ้าเฮาเตะเฉาเหล่าเตาถาวรลาชีย่อตามุลีจีเขียนแดงเตาท่านเบียงลานลัวเทียแดงเตาจอใจอวนลานลัวเจ้าวันต้องเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดงเตาอาลินดาเกิดที่นั่งจามมองยอดท้องโซลุเตชาย่าในลังตือสาตัวอวดแลลัวสาตัวย่อตัวอวดสันสัดลาชีเขียนต้องเต๋าเชื่อใครชี้ยัวสายัวอามัวอาอวนเต๋าอาเทียดหลงสันสัดตัวย่อจะเฮาเตชาเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเต่าเต่าตูสัตตงยี่จีเต่าสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเจ้ายี่ยี่อีเป้สุนจีจีเจ้ายี่ยี่อีเป้สุนจีเต่าชวนลูกชิเหอร์ชอมเบตูชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาทรัพย์บริการอวนต้นเตอร์จำกัด

เนี่ยจึกตินึงจ่าจำลองมาชัวชะดาลาซานาเป็นตัวซอต้องจูหายซอซึลูเชฮะต่อตาเลยลินดาเชฮะก็หนอฟงลูจงโตชะดาก่อนจิเกนอกันยาจงโตซอเชฮะเป็นลิชินจีดัวชะดาญาจง

0: ดากีวิทยุส่งเสียงรอคุณผู
1: ้ส่งเพียนดาลคนร่วงเวียงจัน
0: ยืมสรวจตั้งแต่ห้าโมงเริงรอดรบโมงดาลระบบ AM ขึ้นเริง567กิโลเฮิรตซ
1: ์ขึ้นเรียกครบบังเมื่อ130กิโลเฮิรตซ
2: ์ซึมบายเล่เบิ่งบอมือกำยังซึ่งรักแผงโลจำลอจำกลครอซึมดอดตอนรับกุลรายการหลอกขโมยอีปืบเหยาะตอนสรวดสิกีเกิดกับมือวันศุกร์มือที่เก้ามือแรม13กัมมงสิบมือระวายซีรับตายมือรับตายสิกีเกิดปกอยเลอะเลืองเลียงโตจำมือตรากลำโพเอียร์ปัดอาแปะเสื่องอากะโตอมจำมือตรีกมือกอบเลอะประหยัดเอิ่มเปิดแพร่เอิ่มเกิดจีขันมือลำโพมือตรากนอเราเกิดจีตึกเจ้ากันไหนเกิดปกอยเลอะเอิ่มสิกีจวนแหกกาลปืบยอตอนสรวดสกีดำเนินรายการโดยโคซกสมเขียนตาว่าขอจะข้าวไก่เหล่าไก่ตรตอไก่ปุดตูนวันยงมาเทแฮมอีเปิ่นกำเมียงเปิ่นกำงารจามือตะวางกีเกิดกระนมประตากลาดเรื่องเข้มข้นยัตตาสภาดิศาสตร์อีเกี่ยวกับกองประชุมสมัยสามัญสภาแห่งชาติเปื่อนเตปางเกลือนับแต่มือที่5จอรอมือที่21สิกีเกิดกับมือที่4มือที่5หวยแล้วบรรดาซอซอสมาชิกสภาแต่ละคงเขตแต่ละแขวงก็เปิ่นเตเสนออวนสภาตำกะแก้ไขตำกะเปิ่นตรอปัญหามื้อแน่อีหยอกำยังพร้อมเหยาะอุเดกับมือตาทานกงเพชรแก้วบัวพาสมาชิกสภาเขตเลือกตั้งกะเป้แขวงหลวงน้ำทาเปิ่นเตอแนวตะเกิดต่อกับกองประชุมสภาเทือกี
3: รัฐบาลเปิ่นแต่ไกลซี้แจ้งทำเห็นของสมาชิกสภานี้โดยเฉพาะแล้วก็อาซีกระทรวงเนาะไกซีแจงสกีนี่กระทรวงขโมยกับกระทรวงการเงินเนาะก็ไกซีแจงสุดกี้กับไอซีแจงมากปัญหาสําคัญก็เนาะเพื่อนที่ซีแจงเรื่องกับการคุ้มครองการเก็บรายรับจากโครงการต่างๆในระยะผ่านมาเนาะเพื่อนเลอะแต่ว่าการเก็บข้อมูลประตาเพื่อนลอยในการคุ้มครองบรรดาโครงการลงทุนต่างๆนี่เนาะก็ไกซีแจงสกีกับคุณอ่ะโว้ปัญหาที่จะน้องเพื่อนที่สืบต่อในการคุ้มครองการเก็บจัดเก็บอะไรครับในโครงการลงทุนตะปาก็เลยเหมือนการจัดสรรกมูลเสกเวียกงานบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลเนาะผมไม้รัฐบาลจะอาทิตย์ทางจะกระเมื่อในการจัดสรรกมูลเอสแต่ว่าจัดสรรอุ่นก็ครบอุ่นกับเพื่อนตามความโครงการบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลเนาะกับเพื่อนซีแจงโดยเฉพาะเนาะก็จัดเสกจะเมื่อการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างหรือว่าเวียกงานสังคมโครงเขตศึกษาสาธารณะเปลือนในการชี้แจงสกีที่ว่ารัฐบาลเนาะก็อธิษฐานในจะแก้ไขปัญหากรณีเปลือนหรือว่ากะเป๊ะก็มันเนาะเปลือนในการตอบเรื่องการติดตามกวดกาโครงการลงทุนที่ว่าอีเปลือนที่สิกมูลหรือส่งมากบัดนี้ผลประโยชน์หรือว่าคุณภาพของโครงการลงทุนยันนำกลาดก็โครงการของผู้เปลือนประสิทธิภาพประสิทธิผลนอกก็ใครซีแจงที่ว่าสุดกี้นี่ก็นอกก็ฮับโยสภาเราต่อไปนอกจะแพนซื้อต่อในการคุ้มครองเรื่องการจัดกมูลเซในโครงการลงทุนกันอุ่นก็ฮัดกุ้มตามบริมสิทธิ์ของรัฐบาลตามมติของสภาแต่นี้ก็มวยที่ว่ากระทรวงการเงินใครซีแจงและอีกมวยเวียกสำคัญแต่นี้ผู้แทนกับเพื่อนติดไม้เรื่องอนาการแบ่งหรือว่าการคุ้มครองกมูลเกินแผนของแต่ละแคว้งแต่นี่เนี่ยเนาะเพื่อนที่ชี้แจงในระยะกลาดกับอาวุธแคว้งกับเพื่อนที่จะตั้งปฏิบัติรายรับเรื่องกมูลกระทรวงของเพื่อนวกเกินแผนของแต่ละแคว้งบัดนี้การจัดแบ่งในอุ่นแต่ละแคว้งนําใช้กมูลเกินแผนกันนี้นี่เนาะก็กายชี้แจงเนาะก็อาการจัดแบ่งอุ่นแคว้งและบางแคว้งที่ถูกผลกระทบภัยพิบัติต่างๆเนาะก็อาทิตย์ในจัดการที่จ่อยแต่ละแคว้งกันนี้อันนี้มันกระทรวงการเงินส่วนใหญ่เนาะก็กายชี้แจงเรื่องแค่นี
2: ้นี่ก็มือกับเราเดสมาชิกสภาเขตเลือกตั้งกะเป้แขวงหลวงน้ำทาซึ่งมือตาทานกงเพชรแก้วบัวพาอแนวตะเกิดต่อกับกองประชุมสภาได้ทราบอีเทือกี้ก็อามากบรรหาหลักๆกี้เราเกี่ยวกับกระทรวงการเงินหรือว่ากระมูลนี้เพียงกับเพิ่นที่จัดสรรกระมูลงบประมาณแต่ละปีย่อแต่งมือแดกับจัดแร่รายรับแต่ละปีแต่ละนึมบางแควงก็เพื่อนเกินคาดหมายบางแควงก็เพื่อนลดคาดหมายแต่นึมกลาดแล้วบางแควงมากแควงนี้ก็เกินคาดหมายเกินดุลนี่มากเนาะก็จัดสรรกระมูลตกนี้ยอหอดเมื่อแดเปิ้ปวนกระมือคังเพื่อแก้ไขเวียกงานสุกเสริญด่านภัยพิบัติหรืออมถ่วมอมกำลังนี้แต่มวยส่วนกับแก้ไขบรรดาโครงการจูรทึนเดรัฐบาลกับอามาโครงการที่ เสงบประมาณค่อนข้างที่จะมากแต่ประสิทธิผลผลเปิ่นรับเกินนี้เปิ่นเอ็ดเกือบเปิ่นทึนเปิ่นกำไรกันนี้เพียงกะเสนอกายเล่ากายมัญญาตาสภาปีกาลมัดนี้นึมกาลมัดนี้สภาก็จะเปิ่นได้ห้องรับจัดสรรแผนงบประมาณนี้วันเกิดเก่งเลือกโครงการกำเกออ่ะคุณภาพอ่ะประสิทธิผล
4: บึงบอซอกมอนบริการโรสรงแมบซึมหมายหวยแหล่จันระเนียมตื้อมระเนียมเบือนมืออ่ะเคราะห์มอกอันบอเนิงยูนิเทลบริการโรสรงแหล่แหล่โรสรงจิ้มแนวสรงจดประเทศห้อยรอดเปิ้นเอรเวลาเปิ้นเอรกมูลและหยากี้ยูนิเทลโรสรงแหล่อัพโลโมซันอาส่วนลุดปาร์ปันกลีบต่อมวยบินบริการรับสรงรอดากางโหดหนองรุ่นรับรางวัลมากรายการเมื่อนเครื่องเสียบไฟฟ้า iPhone 17 Pro Max สมาร์ทวอทรถจักร Honda Wave กับรางวัลนำ Toyota Vios มหากรรมรุ่นโซกยี่รุ่นจนลวดหนึ่มอาซิดปะกุนภาคกุนรับเมื่อภาคมากอาโศกมากตาลงเอิ่มบ่าวกายภาคเหยาะยูนิเทลโรสรงแลบริการแลซึมใหม่กายภาคเลยสกีติดต่อเบื้อนดาเบอร์030-968-668หรือติดต่อเบื้อนดาเบอร์030-968-668หรือดาวน์โหลดแอป Unitel Logistics ติดตามข่าวสารเบื้อนแถมดาเพจ Unitel Logistics เสื่อมต่อเบื้อนมอนเดียว
2: พอเมื่อกำยังซึ่งรักแพงทานกงเพชรแก้วบัวพาสมาชิกสภาเขตเลือกตั้งกะเป้แขวงหลวงน้ำทานอกจากอาแนวตะเกิดต่อกับกองประชุมสภาเทือกี้เกิดกับน้องอากะรอเล่าแนวตะเกิดแนวฝากฟังไปเยออวนครูอาจารย์อีโลจำลอจำกลที่ยัดงอดเมื่อหมกจงรงชรุหรือยัดตาเมื่อก็แต่เกี่ยวกับวันครูกำกลาดยานี้มือที่7โมง10สิงกอบ32นึมนี้เกิดเปิ่นอากะรอเล่าแนวฝากฟังแนวอ่ะกำลังใจกำลังเรียมจะเมื่ออวนครูอาจารย์อีอีหยอกกำยังบรอมหยอก
3: สิกี้ก็เมื่อมวยมือกับสำคัญเนาะขันจะเล่าแท้กับเมื่อวันคู่เด้วันคู่แห่งชาติเด้แต่ว่าก็ในนามสมาชิกสภาในนามตัวแทนประชาชนบรรดาเผ่ายัดแกร่งลงน้ำท่าก็ขออวยพรมายังคู่ต่างๆนักเรียนนักศึกษาบรรดาครูอาจารย์ที่เพื่อนที่ปฏิบัดหน้าที่ในการชิดซ้อนเจก่อนเหยียดทุกจอกทุกแจเหยียดตะเกิดนอกเขตจะเขตจงก็อ่ะเหยียดตะกลวงกุ้งกลวงกลางแต่ในเมืองก็อ่ะเออจ้าก็เมื่อก็อุ่นคู่อีนี้อ่ะสุขภาพเลอะลำเปอร์เลยเย็ดแล้วก็อุ่นนอสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียนงานอุ่นก็เลอะแต่อวยพรโลดจำหลอกจำกลคู่เหยียดจำประเทศอีกนี้คุณอ่ะความพาสุขเหยียดเลอะเปอร์ล้ำและก็สืบต่อปฏิบัติหน้าที่ในการชิดซ้อนเจก่อนย่อลองการมัดตึม
5: เบิ่งสัมสิกสภาศาสตร์ก็เบือนได้อ่านอ่านปรสรตระเกิดต่อดะมดรายงานเดรัฐบาลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ศาสตร์อีย่อพร้อมกับกระลาเวียกสำคัญกระบังและยัดดาวละเดะมือที่7โมง10กินี่ซึ่งเมื่อวละเดะบึงกระทรวงองค์การก็เบือนได้เขื่อนซีแจงหรือว่าแยฮาโลมันเดะสัมสิกสภาศาสตร์ซึ่งเบือนได้อ่านดานมันยัดดามากกระลาเวียกสำคัญต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบกมลเดลัดบรมกับแผนกมลต่างประเทศดัมเบิลที่7บง10นึมกบันสารกเมื่อมือติกะเปะดันแตงกองผสมสมัยสมันเดือนติกะบาดเดสภาแห่งศาสตร์ชุดที่10งนมาประธานกรมธรรม์ซอสใส่4,000ดอนประธานสภาแห่งศาสตร์กองผสมเบือนได้รับยังการเขื่อนซีแจงหรือว่าแยฮาโลมันได้บึงกระทรวงองค์การโตแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบกมลเดลัดกับแผนกมลต่างประเทศสังเกตุในทานสันติภาพพบวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการกมุลกบเบือนได้เคลื่อนเราอันหนึ่งเกี่ยวกับการแร่รายรับกุดดังงบกมุลซึ่งจนากลัดยกกระทรวงกบเบือนเดือนเยี่ยมเซบอกออร์ยืมคะแนนการต่างดาส่วนกลางกับท้องถิ่นอันเดือนเยี่ยมเซดาการแร่รายรับในกนอมตะเบือนย่อมแผ่นบุเดกบเบืองโครงการก่อสร้างยอดสากโครงการอําดันอันข้อมูลริดึงแต่งอันการได้ระดับอําดะเบือนยอมซึ่งกะอุ่นบุตรการจัดสรรงบกมูลอันดะคะแนนการมากคะแนนการกนี่บลากระทรวงกบเบือนได้เคลื่อนแผนจัดปันงบกมูลย่อยอมการปันเดยืมกระทรวง
6: ทรัพยากรจากทรัพยากรธรรมชาติเฮธาตเนาะการคุ้มครองจันเก็บนะครับเรื่องงานดังกล่าวนี่เป็นได้ปฏิบัติตามหลักการรุ่มศูนย์งบประมาณนั่นแหละซึ่งคงเขตบ่เฮเป็นทาแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญประกอบส่วนต่อแล้วครับประมาณแห่งรัฐการเก็บเลยครับในคงเขตดังกล่าวก็มีทักเอียงเพิ่มขึ้นแล้วในแต่ละปีเนาะแต่ละปี2016นี่สามารถปฏิบัติได้ค่าสอค่าสัมปทานจัดเก็บแล้วครับในกระแบนเพิ่มขึ้น 36% และพันธะจากโครงการเอทาดนี่ก็เพิ่มขึ้น 37% เทียบสัญญาเดียวกันของปีผ่านมาเนาะ
5: บุตรดาเวียกธนาคารทานางบุญคำวรจิตว่าการเดธนาคารสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสนาโกเบือนเตเขื่อนยี่ห้อรอมันเดสมาชิกสมัยสัตว์เกี่ยวกับมัญหาการตำกะกมูลเฟอร์การคุ้มครองกมูลต่างประเทศต่อกับมัญหากินิผู้ว่าการธนาคารโกเบือนเดเล่าอันเดิงสาธนาคารโกเบือนเดฮันเยมเซกูดดาเวียกกีดกสระเมอร์กับเซเครื่องดันสมัยกุฎาการคุ้มครองรอมนี้ก็น้องบดินตำบอกกับกระทรวงอุตสาหกรรมกับการค้าดาการกำหนดบึงราคาเครื่องเต็กไกลคุ้มครองกมลต่างประเทศกุดดาระบบเกี่ยวกับดาเวียกอุตสาหกรรมกับการค้าทานมะเลยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมกับการค้าก็เบือนเดเคือนเล่าอันเดิงเกี่ยวกับการบานเดสมาชิกสวัยศาสตร์เกี่ยวกับการยุตุลการปุ้งแต่งแห่ถาดต่อกับมาทางกินีกระทรวงก็เบือนเดินยำเสตการแต่งเทติกรรมดำรัดกับกฎใหม่เพื่อคุ้มครองแห่ถาดการปุ้งแต่งกับหามเดืองวัตถุดิบสรงเต็ดขาด

0: พญาสมะปาดปกหรือพญาสมะเลียนมามอันอีกลัดครางเบือนปันปาดปกอย่างนี้อียิ้มยิ้มกลนกลางยิ้มกลนบรมยออาหารยิ้มเสยยิ้มยิ้มอาทิตย์กับอันอีแตงแนวเกมุ่ยกันตับจมูกตลอดไรก็ต้องอ่างสีอุ่นอมดากางเรื่องตับเลิงก็อันกันตับอันโตปาดก็ต้องประตอมกระบ้าเปียนอมกับอันอียอทู่กูอดกันเรื่องสังเสยองเหมือนเตารางสอองอมอันอีรองเยื่อโตตู้อุ่นเนื้อเบอร์เนื้อมากระเปะเดืองกะแง่อย่าปล่อยวันอีอุ่นอมอันกะมาก็ต้องมาทำไรอมปูลกับเหมือนซีย่อยพันเทาะอันอ่ะอมหักอมครั่งยันตะโกเปล่าตะกระป๋องตะสันแดเดอร์ตะเยื่อรถเดอร์เยื่อรถมั่งกระปูครอนปอกปิดอันลอยห้าเหมือนเปลืองแตงยอมนี่ยิ้มยิ้มอาทิตย์กับอันอีหนึ่งเมื่อสมะกับปัญญาเวทยากายมาดีปัญสนุ่มยันตากลางเคราะอันออดกุญจุยจรอเพชรจรอมอสนุ่มอันเดยันดารุงมอหรือยันสุขสลาเลเล่กุงบ
1: ออีแต่เบือนเมื่อตกเหล่ากีก่อจีจอยอําอันอียารพญาสมะปาปกหรืออําอันยารพญาสมะเลียนมามกีเบือน
2: ปอมากำยังซึ่งรักแพงกะดีอียอต่อข่าวรัฐบาลจีซุมเซมาร์กมาตรการเพื่อก่อสร้างแตงงอรตามนโยบายเมกองประชุมสมัยสามัญเถื่อกปาเดสภาเดสาสุดคือที่10ยาตามือที่7มง10กลาดไกนี้ภายใต้การเมืองประธานติตาทานซอนไซซีพันดอนประธานสภาติศาสตร์ตาทานเล็กไลซีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการกับคนทรงเปิ่นเตซี่แจงต่อการซักถามมันเตสมาชิกสภาเดสาสเกี่ยวกับการแบ่งคันคุ้มครองรอรับผิดชอบในการซ่อมแปลงฟื้นฟูก่อสร้างงอรตามนโยบายเมกับซุมเซมากมาตรการงอรกาลมัดตาทานเล็กไลซีวิไลเบิ่นเดเลาซะต่อกับเวียกงานเกนี้เปื่อนเตดำเนินจากี้ผ่านการค้นคว้าวึลแปลแยงยะตามมติ16165จูรตาวันที่26เดือนรกมงปาปัน25เล่าเรื่องการห้องฮับเตนายุบายสุกยู่ส่งเสริมการก่อสร้างซ่อมแปลงงอรดาระยะเมการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเปื่อนเตเสียยองปาร์แรงทึนเมื่อรัดจูรทึนโดยกองกับระดมภาคส่วนเอกชนกูดจอยตามมาตาซองเตมติกันนี้ซึ่งเปื่อนเตยัตตามาตาซองเปื่อนเตระบุเราซะมอบอวนรัฐบาลซีนำกระทรวงโยธาธิการกับคนทรงรองรับเตบรรดาโครงการซ่อมแปลงกับยกระดับงอรล่วงเดซาดอีสายลักซึ่งกระเมืองอร13เปอร์13ตันจนสุดรับน้ำหนักวันเปื่อน11ตนต่อเผาโดยสุ่มเซขัดจอนงอรล่วงเดซาดดาระยะงอรบางจำนวนกำเกอเปินเตอร์นักน่วงยัตตาบรรดาแควงซึ่งอาการคนทรงคนโดยสารกับคนทรงสินเรืองเครื่องเต็กมากตามเลาะสามารถในการสนองงบประมาณตัวจริงวันเมื่อโครงการทดลองดาระยะ5รอด3รอด5นึมพร้อมกันนี้ก็เพื่อนที่สุกยูยุดตูลส่งเสริมอวนภาคส่วนเศรษฐกิจกูดร่วมในการซ่อมแปลงกับเจอระดับงอรตามเงื่อนไขกับเป้าหมายกำลัดนี้เปื่อนกำหนดเปอะเฉพาะการแต่งตัวแบบเมื่อกำหนดเตะงอรเล็กเก้านับเตะนับทางทึนเตะลัดกับภาคเอกชนอีกกับเพื่อนเตะมอบวันองค์การปกครองท้องถิ่นเมื่อเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเมื่อกรมโคทางกระทรวงโยธาธิการกับคนทรงเมื่อคนจอยทางด้านวิชาการรอดจุมือกี้การจัดตั้งปฏิบัติก็กูดรอดการเก็บกระมูลขาผ่านงอรอย่างเมื่อทางการแล้วซึ่งเริ่มต้นแต่เดือน10นี้รัดรวมกับรัฐวิสาหกิจเก็บโดยเตเก็บเลยโดยเตขุดบัญชีเฉพาะเพื่อสำละค่าซ่อมแปลงฟื้นฟูงอรกันนี้เฉพาะการระดมภาคเอกชนกูดจอยเรือนี้ประกอบมวยกำหนดตอนงอรเพื่อเจอระดับอ้วนเปื่อน11ตนต่อเผาปาร์คัดเลือกบริษัทกับมาตรฐานเงินไขครบถ้วนกายจูดลงทุนเซ็น MOU หรือบันทึกความเข้าใจเป๊ะมอบอวนบริษัทรับผิดชอบสำรวจเรียนแบบกับปุปวนกลาดรกเดือนฮักเกอร์ถ้าเมื่อเศรษฐกิจถ้าฮักเกอร์เมื่อเศรษฐกิจก็จะกูดเมื่อการเซ็นสัญญาก่อสร้างกับคุ้มครองการเก็บกระมูลกาผ่านงอรมาซีมาตรการเทคนิคปฏิบัติสูตรคิดไล่โครงสร้างราคา หัวหน่วยกับกระทรวงโยธาธิการเปื้อนเตกำหนดตาหนึ่งปาร์ปันเซาซามประเภทงอร์สามสันเบตงหรืออัสฟาต5การเก็บกระมูลผ่านงอร์เมื่อคิดไลเตะ 35% อากรของงอร์ด้วนเวียงจันยอวังเวียงเมื่อพื้นฐานในการคิดไลเก็บกระมูลเพื่อเอกภาพแล้วเตยอปฏิบัติยัตตางอร์เลเก้าเฉพาะรถบรรทุกรถต่างเครื่องสินเทืองเครื่องเต็กรถโดยสารต่างคน12ต้นเกลื่อนยอนี้รกการเก็บกระมูลเมื่อรัดเมื่อเจ้าการร่วมกับคนกำจุดทึนหรือบรรดาคู่ร่วมพัฒนาเก็บกวดบัญชีเฉพาะ7กำหนดเวลาการปฏิบัติสัญญาเมื่อ10ปีสามารถต่อเปลี่ยนอีกมวยเถื่อสำหรับงอร์ตรองมาตรการแม้ในการจีเตรียมเสียจัดตั้งปฏิบัติโครงการกำอีอาทืนหอยแล้วกับบรรดาโครงการกำเปิลเซ็นสัญญากับรัฐบาลโดยเฉพาะเมื่อกองทืนงอร์กำลังปฏิบัติหรือกำลังแต่งการจูรทืนปกติของรัฐกับการจูรทืนแบบรูปแบบ BOT หรือ PPP เสียยองทืนรัฐกับเอกชนตามมติ165สพสก็เหมือนมติ10รัฐบาลเราด้วยการนโยบายสุขยูส่งเสริมการก่อสร้างกับซ่อมแปลงงอร์ยัดดาระยะเมโดยเฉพาะเมื่อบรรดาโครงการกำเปื่อนระบุเปื่อนกำหนดเปิ้ลยัดตามมติเตรัฐบาลสบับเลขที่05ทับรบจูรวันที่30มง3นึมปาร์ปันเสารกเราเรื่องการรับรองแผนการก่อสร้างกับปรับปรุงเปิ้นตรองอร์ตรองดาระยะ1ปาร์ปันเสารกรอดปาร์ปัน30คนขวาวิลแปลแยงแผนฟื้นฟูกับก่อสร้างเมโดยเสียยองแหล่งทุนต่างๆบ่วงกองทุนงอร์กับการจูดทุนบ่วงปกติเตลัดหรือทุน ODA ทุนรัดกับเอกชนตามมติ165ทับสพสก็เหมือนสภาได้ทราบก็เมื่อมติ10ทับรบรัฐบาลเราเรื่องการสุขอยู่ยุดตูลส่งเสริมการก่อสร้างกับซ่อมแปลงงอร์ยัตตาระยะเมทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP ทุนเกินแผนแต่องค์การปกครองท้องถิ่นการประโยชน์ส่วนกับภาคธุรกิจกับสังคมสำหรับการจัดสันบวงกองทุนงอร์ประจำหนึ่งปาร์ปันสารกนี้เสียยองซ่อมแปลงงอร์กำยัตตาปีปาร์ปันเสาเจ็ดกระทรวงโยธาธิการเปิดรับแจ้งงบประมาณจากกระทรวงการเงินจำนวนปาร์พันตื้อกรีบกับคนขวาจัดสรรโดยจัดสรรงบประมาณบ่วง 90% เตะของกองทุนงอร์กับยัดนี้ 50% จัดสรรซ่อมแปลงงอร์วันเกิดสามารถเที่ยวย่อเปื่อนสบายปะปาร์ละดูยามวารกับยามกะมะกับอีก 50% เมื่อจัดสรรเพื่อก่อสร้างงอร์อ้วนคืออะมาตรฐานเมืองงอร์เบตงอัดฟานเสลียอ้วนเปื่อน5รถ10กิโลเมตรยัดแต่ละแขวงวันรับน้ำหนักเปื่อน11ตนต่อเผานอกจากนี้ก็จะเปื่อนเตบิแบงแวะงบประมาณนี้งบประมาณหรือว่างบกองทุนความปลอดภัยทางหลวงใน 20% เพื่อย่อรับใส่เสียองกูแต่เวียกคุ้มครองน้ำหนักรถบรรทุกซึ่งการตัดสินใจกันนี้อาจจีประเมินตามดำลัด130ทับรบเปื่อนกำหนดเปิ้ลแต่ว่าอีกจีเปื่อนเตกำลังปรับปรุงดำลัดกันนี
3: ้กันนี้กับมือกะลอเราเดตาทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการกับคนทรงเปื่อนเตตอบแยะกะลอมาเดสมาชิกสภาเกี่ยวกับการจีปรับปรุงเปิ้ลตรองอร์ตรองทั่วประเทศเกี่ยวกับงบประมาณเตรัฐบาลเตสภารับรองอ้วนนี้กับเมื่อ 2,000 ตื้อกรากีบอ้วนกระทรวงโยธาธิการก็จะเปิ้นเตแวะแบ่งย่อพัฒนาแต่ละคงเขตเวียกงานจะมือตามแต่งงอร์แต่งเมือแดแต่งเมือแดแต่งตรนองแต่งเมือแต่งเมือนี่แหละแต่ละโครงการละเอียดเตนอนี้แต่งอ้วนงอร์ตรองอีสมัครเที่ยวย่อกายอ้วนเกลอจุมือกี้ปัสสนก็จมเราเอองอร์เตะงอร์เปเพงอร์อ่ะพอออกงอร์อ่ะปุ้งย่อกายปุเบือน คันนี้รัฐบาลก็จิเบิ้นเดซุ่มเซปรับปรุงนโยบายและยาเมแต่อวนงอทรองยงมาประชาชนอีสามารถยอกายยอฮบยอเดเบือนปู่อวนยอฮักงอได้โอ้ตะนองตะปักโอ้ตะกี้ก็งอตะเต็กปู่เพื่อนละได้จะเมื่อก็ติดตาม
4: ปังกาปอเฮียซึ่งบ่แม่นอยเอื้องตันตักเต้นในตายซึ่งบ่แม่นอยพรรคการเมืองได้ในตายตายนี่ในต่อสู้ตายต่อสู้เครื่องเจ็บไอ้เครื่องเจ็บเดนี่แห่กำลังเทเรียบเมืองเดนี่เครื่องหลังไอ้เครื่องล่างเดนี่แห่กำลังเดสร้างเมืองเดนโนตายตายนู่ตายไอ้ต้มไอ้หมกดมปูตายเอ้ยไอ้ลิงุดพักการเมืองบ่ในโนตายเอ้ยโนต้มไอ้หมกดมปูเต้นในลิงุดทหารได้แล้วเอ้ยโนยันเมียสิงอีเครื่องเจ็บได้เอ้ยโนตายกันนี่อะไรกายแห่นแผ่นกันเด่นในกำลังเร่งสร้างมาสร้างเมืองตื่นตัวตายตื่นตู้ตื่นตัวอันเกเรเด้อยำยืบเรียงอ้อเรียมเรดินในคันนี้เรียงอันบีเรียมเรดินในสาบเรียงอริยูทงเพียงเดินอริยูสร้างกุ้งสร้างกางสังอันเกิดเหมือนเบียงเฮ้ยหนูตันหาสังกายได้ตายเอ้ยเสบลารำล้มได้เอ้ยหนูตายเอ้ยเสบลารำล้มได้เอ้ยตายพระอุมาเจกายได้ตายเจกายริดเมืองลาแต่ในเอ้ยตายตาย
3: ปอเมื่อกำยังซึ่งรักแพงเบรกายังเวลานาทียามสรวจสิกีเกิดเกาเลจะลุดแล้วกินสุดกีโคศกสมเขียนตะวะคนจัดรายการก็จะครอสัมผัสยังมาที่แฮมยอกาลครอวันมือวันสุกสิกีครอวันหยัดเหลือเปิลลำอาเรืออาแรงยอแตงเรยอแตงนาวันลูกกนาลอายอฮอดเงาะยอเกียวเงาะก็ครอวันตีเงาะวันเปิลเงาะไก่กิ้งไก่เต็มโชเอ็มปื้บยอมมือเฮเมสำหรับสิกีซึมบายเล
5: ยได้มันก็มาอ่ะบ่จะได้อมรันดองอ่ะบ่เอ้ยเฮมยัดมือมกมากลังอ่ะบ่กางเฮมยัดมือกางมากยันเด็กหลายพูดกุ้งก้อยดื่มเกิดกำลังอ่ะบ่สังกุ้งอันเกิดเมืองอ่ะบ่เฮมขอขอบริญญาอม
6: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
7: ภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาว
6: บริสุทธิ์ต่อชาติรับใช้ประชาชนอย่างสุดใจเติมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที
7: บริสุทธิ์ต่อชาติรับใช้ประชาชนอย่างสุดใจเสริมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที

0: ังบ่อยู่ให้ประชาชนถามหาย่างบ่มาให้ประชาชนคิดฮอดสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลทหารมิตรรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับประธานเข้าสู่รายการพากกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวพบพอกันในมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์วันที่9เดือนตุลาปี2026ซึ่งก็กงกับมื้อแฮม13ค่ําเดือน10ลาวปีมะเมียพ.ศ. 2569และพอๆกันในมื้อนี้ทางรายการก็มีข่าวๆการเคลื่อนไหวภายในกำลังประกอบอาวุธนำมาเสนอให้ประธานได้ติดตามรับฟังกันซึ่งมีหัวข้อข่าวสำคัญดังนี้สมาชิกสภาแห่งชาติเสนอรัฐบาลเอาใจใส่สวัสดิการทหารสายแดนและเพิ่มทุนเก็บกู้ระเบิดบ่ทันแตกห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศต้อนรับทูตทหารอากาศแห่งราชอาณาจักรไทยกองประสุมเผยแพร่รัฐบัญญัติว่าด้วยเขตยุทธศาสตร์ป้องกันชาติให้องค์การปกครองแขวงกำลังหลวงและกำลังท้องถิ่นอยู่เขตภาคใต้โครงการก่อสร้างห้องการทหารชายแดนกองบัญชาการทหารแขวงลพบางสำเร็จแล้วห้อยส่วนห้อยวิทยาคารเทคนิคการทหารประกาศวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาและต่อได้ข่าวการเคลื่อนไหวต่างๆอีกจำนวนหนึ่งถ้าจะข่าวเสริมทานฟังบทที่มีหัวข้อว่าครูเปรียบเหมือนแสงสว่างเงื้องทางให้ลูกศิษย์ได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตต่อไปแม่นรายละเอียดในวาระการดำเนินของประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบสหายพลตรีภัยวันจันทพมมาสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงสิงห์บุรีได้ขึ้นประกอบคำคิดคำเห็นโดยแสดงความเป็นเอกภาพและสมเสยผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลพร้อมกันนั้นสหายได้เสนอขอคิดเห็น2ของเขตเวียกงานจุดซุ่มเพื่อให้รัฐบาลนำไปค้นคว้าปรับปรุงสำหรับด้านเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบสหายได้ยกให้เห็นสภาพความเป็นจริงของกำลังทหารชายแดน12กองห้อยและ41ป้อมยามอยู่เรียบตามชายแดนทิศตะวันตกตั้งแต่เมืองครอบหาเมืองบ่อแตนซึ่งเป็นเขตภูมิประเทศสูงสันทุรกันดารเงื่อนไขคายคูเส้นทางไฟฟ้าน้ำไส้และการสื่อสารยังมีความยุ่งยากหลายเกี่ยวกับวิกงานนี้สหายพลตรีภัยวันจันทพรมมาได้เสนอตื่มอีกว่า
1: ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเสนอให้รัฐบาลค้นคว้าและมีนโยบายเฉพาะเป็นลักษณะพิเศษให้แก่พนักงานนักรบที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นต้นแม่นระบบเงินเดือนเงินกินนโยบายเดินชันและอื่นพร้อมทางสนองประมาณที่สมเหตุสมผลเป็นการสร้างไทยภูปรับปรุงเงื่อนไขและสภาพในระหว่างของการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นแก่คู่กับการประกอบพนักงานเล็กอุปกรณ์รับใช้ในเพียงพอกับความต้องการในการปฏิบัติหน้าที่ตัวจริงเช่นไทยสภาพในร่องก็คือสภาพบริเวณชายแดนคือความสงบปลอดภัยทับประกันการปกป้องอธิปไตยและสิทธิเสรีภาพครอบครัวของชาติและมังคุ
0: ดสหายพลตรีภัยวันจันทพรมมากล่าวเติมว่าส่วนเวทงานการแก้ไขระเบิดบ่อทันแตกสหายได้ยกสถิติว่าทั่วประเทศมีเนื้อที่ได้รับผลกระทบ 87,000 กิโลต่อเมตรนับแต่ปี1996หาปี2026สามารถกดกู้ได้ 14,500 กว่าเฮกตาร์และยังเหลือหลายกว่า8.5 ล้านเฮกตาร์ซึ่งตามการคาดคะเนต้องใช้เวลาหลายกว่า100ปีจึงจะกวดกู้ได้ทั้งหมดเพื่อให้บรรลุแผนการกวดกู้ 3,290 เฮกตาร์ในต่อหน้าจึงเสนอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณของรัฐเพิ่มเติมและเพิ่มพูนการปลุกระดมทุนจากสากลให้หลายขึ้นเพื่อนำมาใช้เก็บกู้ระเบิดและฟื้นฟูผู้ได้รับเคราะห์ให้การประกอบคำเห็นของสหายพลตรีภัยวันจันทพรมมาเป็นข้อมูลอันสำคัญที่ผู้แทนสภาแห่งชาตินำเสนอจากเสียงห้องคอและความเป็นจริงของฮักทานเพื่อให้รัฐบาลนำไปพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีประสิทธิผลสูงสุด
2: วันที่5ตุลา2026นี้ท่านพลโทสายใจกุมสิทธิ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาของท่านนาวาอากาศเอกรุ่งโรจน์สุขุมที่ปรึกษาทูตทหารอากาศแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐและประชาธิปไตยประชาชนลาวเนื่องในโอกาสที่ท่านได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทั้งเสนอท่านนาวาอากาศเอกวิลสนเพชรศรีที่ปรึกษาทูตทหารอากาศแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนใหม่ท่านพลโทสายใจกรมสิทธิ์ ได้แสดงความขอบใจและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานการทูตทหารอากาศอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตลอดระยะ3ปีผ่านมาซึ่งเป็นการประกอบส่วนที่สำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันและการร่วมมือในหลายๆด้านของ2ประเทศก็คือ2กองทัพลาวไทยให้นับมือนับขยายตัวยิ่งยิ่งขึ้นในโอกาสเดียวกันนี้ท่านพลโทสายใจกุมสิทธิ์ยังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนาวาอากาศเอกวิลาสนเพชร4ที่ปรึกษาทูตทหารอากาศแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนใหม่ท่านได้แสดงความต้อนรับอันอบอุ่นต่อที่ปรึกษาทูตคนใหม่ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ท่านได้มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทั้งยกให้เห็นสายพัวพันการร่วมมือระหว่าง2ประเทศก็คือ2กองทัพลาวและราชอาณาจักรไทยในระยะผ่านมาพร้อมนี้ท่านที่ปรึกษาทูตคนใหม่ก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นพร้อมทั้งยังยืนว่าจะตั้งหน้าสืบต่อประกอบส่วนเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันการร่วมมือระหว่าง2ประเทศ2กองทัพโดยเฉพาะเวียกงานพัวพันต่างประเทศและเวียกงานด้านอื่นๆก่อนหน้านั้นท่านพระเอกสอนเพชรพรมหลวง4ห้องหัวหน้ากลุ่มพัวพันต่างประเทศกระทรวงป้องกันประเทศลาวก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาและการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านที่ปรึกษาทูตทหารอากาศแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนเก่าและคนใหม่พร้อมทั้งได้ประดับเหรียญกามิตรภาพให้ที่ปรึกษาทูตทหารอากาศคนเก่าอีกด้วย
0: อยู่สโมสรแขวงจำปาสักได้จัดกองประชุมเผยแพร่รัฐบัญญัติ001ทับปปทว่าด้วยเขตยุทธศาสตร์ป้องกันชาติให้แก่องค์การปกครองแขวงกำลังหลวงและกำลังท้องถิ่นอยู่เขตภาคใต้ในวันที่2ตุลา2026ผ่านมาโดยการเป็นประธานและเผยแพร่ของสหายพลตีวันทองบุตรวงศ์กรรมการคณะประจำพักกระทรวงป้องกันประเทศห้องหัวหน้ากรมใหญ่4นาธิการกองทัพมีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงองค์การปกครอง4แขวงภาคใต้ห้องการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงกองบัญชาการทหาร4แขวงภาคใต้จำปาสักเซกองสละวันอัตปือกองพลที่5หงเฮียนก่อสร้างใน10เล็ก2เมงไซหงหมอบริเวณ106กองทัพกำลังป้องกันความสงบแขวงตลอดฮอดพนักงานลักแรงเข้าห่วมสหายพลตีบรรทองบุตรวงศ์ได้เผยแพร่รัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยเขตยุทธศาสตร์ป้องกันชาติซึ่งประกอบมี9หมวด33มาตราทางนี้เพื่อเฮ็ดให้คณะพักคณะบัญชาแต่ละขั้นองค์การปกครองท้องถิ่นตลอดฮอดพนักงานลักแรงในทัวกำลังหลวงกำลังท้องถิ่นได้หับหูเข้าใจต่อรัฐบัญญัติที่ได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองและติดตามกวดกาเวียกงานเขตยุทธศาสตร์ป้องกันชาติเพื่อเฮ็ดให้เขตดังกล่าวได้รับการปกปักรักษาพัฒนาใส่ให้ถูกต้องสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแนะใส่หับประกันความมั่นคงของชาติสร้างเงื่อนไขในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมติดพันกับเวียกงานป้องกันชาติประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างทรัพย์พัฒนาประเทศชาติ
2: ในไทยเดือนกันยาพันมาสหายพลจตวาศรีวิสัยเพียงสันติสุขคณะประจำพักแขวงหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงพร้อมด้วยคณะผู้สอบกวดกาโครงการก่อสร้างของกองบัญชาการได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาโครงการก่อสร้างห้องการห้องทหารสายแดนกองบัญชาการทหารแขวงหลวงพระบางมีสหายอุ่นคำบุญวงศ์ใสประธานบริษัทรัตนวงศ์ก่อสร้างและสอมแปลงเคหาสถานจำกัดและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมโอกาสนี้สหายอุ่นคำบุญวงศ์ใสได้รายงานให้ฮู้ว่าโครงการก่อสร้างห้องการห้องทานสายแดนของกองบัญชาการทานแขวงหลวงพระบางเป็นอาคารสั้นเดียวประกอบมีห้องเฮ็ดเวียกห้องประชุมห้องรับแขกห้องน้ำมีระบบไฟฟ้าน้ำประปาและเครื่องสุขภัณฑ์ครบสุดมีมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด3ตื้อ286ล้านกว่ากีบตามกำหนดสัญญาฮับเหมาแม้จะใช้เวลา12เดือนหรือ360วันเริ่มแต่วันที่12มีนา2006ถึงวันที่31ธันวา2006ระยะการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงแม้นวันที่20มีนา2006เป็นต้นมาซึ่งมาฮอดปัจจุบันแม้นสำเร็จก่อนกำหนดผ่านการลงกฎกาและประเมินผลของการก่อสร้างตัวจริงเห็นว่าสำเร็จห้อยส่วนห้อยโอกาสเดียวกันนี้ทั้ง2ฝ่ายก็ได้ลงนามเซ็นบทบันทึกการกฎกาจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างดังกล่าวตื่มอีก
0: วันที่6ตุลา2026วิทยาคารเทคนิคการทหารจัดพิธีปาฐกถาวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาปี1994หาวันที่7ตุลาปี2026ครบรอบ32ปีโดยการเป็นประธานของสหายพลจตวาเรียนวิไลพันธ์ทองคำหัวหน้าการเมืองวิทยาคารเทคนิคการทหารมีคณะพักคณะอำนวยการพนักงานบรรดาครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโอกาสนี้สหายประธานได้เล่าคืนมูลเสื้อวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลา

0: ึ้นยังเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณเป็นโอกาสอันดีที่หุ่นลูกหุ่นหลานและสังคมได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่ให้วิชาความรู้ชิดสอนจรรยาบรรณและหล่อล้อมให้กลายเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมสามารถบอกได้ว่าครูแมนผู้เบิกทางแห่งความรู้และสร้างอนาคตให้แก่ชาติการบำรุงสร้างและให้เกียรติครูจึงเท่ากับสร้างสาอนาคตของประเทศชาติ
1: ดำเนินชาติเกิดขึ้นได้ที่มาจากใครก็มาจากผู้ทำดีเยี่ยมที่มีความรู้สูงก็คือตั้งแต่บรรดาชายอยู่นี่แหละแต่ละสาขาวิชาสอนให้นักเรียนทั้งคุณครูรายองค์ประกอบของการกระทำเกิดเป็นบทหนึ่งขึ้นมาความวิชาติมาจากใครผลงานของเขาว่าจ้างบรรดาชายผู้อาจารย์นี่แหละสอนให้ภาษาอะไรเทคอะไรผมมีรอบประท้ายอยู่ในฟาร์มโรงเรียนรวมแล้วมาจากโรงเรียนมาจากธรรมดาคะแนนการวิชาออกทั้งหมด
0: เป้ารวมแล้วครูแมนผู้ที่มีความสำคัญหลายในอดีตจนฮอดปัจจุบันถ้าหากมนุษย์เฮาบ่ได้รับการศึกษาหรือบ่มีความรู้ก็ยากที่จะสามารถดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันนี้และยากที่จะสั่งสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้ในโอกาสนี้สหายพันโทแสงประเสริฐอัมพรหัวหน้าคณะวิชาเสนาเทคนิคได้ให้รู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระยะพันมาว่า
2: วิชาเฉพาะเทคนิคของกองทัพก็คือการพัฒนากำลังประกอบอาวุธในเฉพาะหน้าและยาวนานให้ก้าวสู่กำลังประกอบอาวุธในเฉพาะหน้าและยาวนานเข้าสู่ระเบียบแผนทันสมัยเป็นก้าวๆพร้อมกันนั้นท่านแถวโกอาจารย์ของพวกเขาก็ได้พร้อมกันปกปักรักษาและเสริมขยายหุ่นเสื้ออันดีงามเป็นต้นแม่นจรรยาบรรณจรรยธรรมของครูโดยเฉพาะแม่นสืบทอดคุณงามความดีของในครูคำเข้าในการสืบสานของตนอยู่ในกลุ่มกองยกสูงความเป็นแบบอย่างทางด้านคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและยึดมั่นความซื่อสัตย์มีน้ำใจเสียสละต่อสิทธิผลประโยชน์ส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนสืบทอดจิตใจมณะความเป็นครูฮักอาชีพครูอย่างจริงใจเอาใจใส่ในการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการสืบสานอย่างต่อเนื่องบ่หยุดยั้งในการศึกษาซอกฮู้ความเฮียนค้นคว้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อมามุ่งไซต์เข้าในการสิทธิสอนการแต่งบทสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายเน้นไซต์การสอนแบบเอานักเรียนเป็นใจกลาง
0: นอกจากนี้ยังได้ถือเอาการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเคียงคู่กับการสิทธิสอนเสริมขยายหัวคิดปริศรางประกอบส่วนทางด้านเหือแห้งสติปัญญาเข้าในการเรียนการสอนและเวกงานปรับปรุงก่อสร้างสถาบันการศึกษาก็คือวิทยาคารเทคนิคการทหารให้ก้าวสู่ความเติบใหญ่และเข้มแข็งเป็นก้าว
3: กองบัญชาการทานแขวงอัตปือได้จัดกองประชุมส่องแสงเวียกงานหอบด่านประจำไตรมาส3และวางทิศทางแผนการประจำไตรมาส4ปี2016ได้จัดขึ้นในท้ายเดือนกันยาพันธ์มาอยู่สโมสรชั้น2ของกองบัญชาการทานแขวงอัตปือโดยการเป็นประธานของสายพันเอกบุญเสยศรีประเสริฐห้องเลขาพักหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทานแขวงมีคณะพักคณะบัญชา6ห้องกองบัญชาการและคณะพักคณะบัญชากรมกองที่ขึ้นกับเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในกองประชุมคณะพักคณะบัญชาแต่ละกรมกองได้ผัดเปลี่ยนกันรายงานสภาพหอบด่านที่พ้นดินตลอดระยะ3เดือนผ่านมาสั่งรวมแล้วเห็นว่าคณะพักคณะบัญชาแต่ละกรมกองได้เอาใจใส่เฮ็ดเวียกงานศึกษาอุปถัมภ์การเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานนักหอบอย่างเป็นปกติจัดตั้งพนักงานวิชาการลงก่อสร้างรากฐานการเมืองตามขอบเขตกรมกองรับผิดชอบซี่นำพนักงานนักหอบจัดตั้งปฏิบัติคงเขตเวียกงานตามพระบทบาทของตนก็คือตามทิศที่นำของกระทรวงป้องกันประเทศของแขวงและของกองบัญชาการทานแขวงอันพ้นเดนแมนเวียกงานตันและสกัดการปรากฏการย่อท่อต่างๆภายในกลุ่มกองเป็นต้นแมนปัญหายาเสพติดศาสนาการล่าสัตว์และคนเข้าออกเมืองผิดกฎหมายพร้อมเดียวกันนี้คงเขตเวียกงานอื่นๆที่พี่น้องซีนาทีใหญ่ซกแผ่นงานที่คณะพักกระทรวงป้องกันประเทศวางออกก็ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีจุดสุมและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีจากนั้นสหายประธานก็ได้แสดงความย่องยอชมเชยต่อผลงานที่แต่ละกรมกองสามารถญาติได้ในระยะผ่านมาซึ่งได้เฮ็ดให้ท้องถิ่นของตนมีความสงบโดยพื้นฐานพร้อมทั้งได้เน้นหนักให้แต่ละกรมกองเพิ่มทวีความสามัคคีภายในให้แน่นแฟ้นเอาใจใส่ศึกษาอุปถัมภ์การเมืองนำพาแนวคิดให้ต่อเนื่องถือเอาการปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะเป็นสำคัญติดพันกับการสุกยูส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานนักหบเป็นเจ้าการเคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบตันและสกัดกั้นปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่นก็คือกลุ่มกอง
0: กองวิทยุกระจายเสียงกองทัพได้เปิดศูนย์อบรมหัดแอบการทหารและฝึกฝนกำลังแห่งกายให้นายและพลทหารประจำปี2026ในวันที่6ตุลา2026นี้โดยการเข้าร่วมเป็นประธานของสหายพันเอกหนูมาศอุ่นใจดีหัวหน้าการทหารกองวิทยุ

0: กระจายเสียงกองทัพมีสหายพันเอกนางแสงเวียงแนวหักภูมิสมัยหัวหน้าการเมืองมีบรรดาสหายในคณะพักคณะบรรษาต่างนาบรรดาแผนกการพร้อมด้วยพนักงานหนักหบทั่วกองวิทยุกระจายเสียงกองทัพเข้าห่วมอย่างพร้อมเพียงในพิธีสหายพันโทสุขีวงพิมพ์ห้องหัวหน้าการทหารกองวิทยุกระจายเสียงกองทัพได้ผ่านแผนการอบรมฮัดแอบการทหารและฝึกฝนกำลังแห่งกายให้นายและพลทหารประจำปี2006ซึ่งเนื้อในที่นำมาอบรมฮัดแอบในครั้งนี้ประกอบมีหัดกายมือเป่า2บท24จังหวะระเบียบรูปแถวคงทีเคลื่อนที่การมั่งประกอบปืนและเล็งเป้าการกดกาป้องกันเป็นยามยามสิทธิประจำการและการกดการระเบียบการนุ่งถือของกองทัพสุดอบรมครั้งนี้ใช้เวลาอบรมทั้งหมด10วันมีจำนวนพลเข้าห่วมทั้งหมด85สหายโอกาสนี้สหายพันเอกหนุมาศอุ่นใจดีได้ให้เกียรติมีคำเห็นโอ้ลมซึ่งสหายได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญของการอบรมฮัดแอบกระทหารประจำปี2006เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถให้พนักงานหนักหบให้กำได้เกี่ยวกับด้านระเบียบการยุทธวิธีและเทคนิคการทหารมีความสำนิสำนานมีมารจิตปฏิวัติหูหมุนไส้ระเบียบบุคคลคงทีและเคลื่อนทีได้อย่างคล่องแคล่วพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นการฝึกฝนกำลังแห่งกายให้นายและพลทหารมีสุขภาพทางกายแข็งแรงทนทานมีระเบียบวินัยเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อระเบียบของนายทหารกองทัพประชาชนลาวก็คือจัดระบบ18เวียกของกองทัพเพื่อสร้างความพร้อมสู่หบและจะตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายในทุกสถานการณ์ให้มีผลสำเร็จอย่างงดงาม
1: เฉพาะของเขตสื่อวิทยุกองทัพแม่นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารมวลชนที่มีความสำคัญยุทธศาสตร์ของกองทัพประชาชนลาวบ่เพียงแต่เป็นกระบอกเสียงให้แก่พรรคและรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังเป็นขั้วต่อระวังกองทัพกับประชาชนบรรดาเผ่าสื่อวิทยุกองทัพมีบทบาทและความสำคัญในหลายด้านโดยเฉพาะเป็นกระบอกเสียงทางด้านการเมืองเฮ็ดหน้าที่เผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐและมติคำสั่งของกระทรวงป้องกันประเทศให้แก่กำลังหลวงกำลังท้องถิ่นและประชาชนในรับรู้อย่างถูกต้องและทันการปลุกระดมจิตใจรักชาติเป็นเครื่องมือในการศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดสร้างความสามัคคีเป็นเอกภาพและเสือดสู้มุ่นเสื่อมจงงามของกองทัพสนองข้อมูลข่าวสารและความรู้รายงานข่าวสารทางด้านการทหารการป้องกันชาติป้องกันความสงบร่วมทั้งความรู้ทั่วไปศิลปะวรรณคดีเพื่อความคลายความวิตกเมื่อยให้แก่นายและพลทหารอยู่ในเขตทางไกลสอบดีตอบโต้ข้อมูลวิตกเบือนเฮ็ดหน้าที่เป็นแนวรบด้านแนวคิดเก็บกันและตอบโต้บรรดาหางเสียงหรือกลอุบายมางเพทำลายของกลุ่มคนบ่ดีที่หวังมางเพความสามัคคีภายใน
0: พร้อมนี้สหายยังได้เน้นหนักให้คณะผู้สอบเวียนงานอบรมฮัดแอบครั้งนี้เอาใจใส่ติดตามประเมินผลของการฮัดแอบและพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติตามแผนการที่กำหนดให้สำเร็จผลทางหับประกันความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยคณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการพากระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวของพวกเขาอยู่ต่อไปเสริญทานหับฟังบทที่มีหัวข้อว่าครูเปรียบเหมือนแสงสว่างเนียงทางให้ลูกศิษย์ได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตท่านผู้ฟังครูบ่เพียงแต่เป็นผู้ให้ความรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแม่พิมพ์ของชาติและนำพาศิษย์ทุกคนให้กลายเป็นคนดีของชาติความอดทนความเสียสละและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ของครูอาจารย์ทุกท่านแม่นแสงสว่างเนียงทางให้ศิษย์ก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตสหายพลจัตวาปริญญาเอกทีมสาวดวงจำปาเลขาคณพรรคหัวหน้าการเมืองโรงเรียนทฤษฎีการเมืองกองทัพได้แสดงทัศนะความรู้สึกต่อวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาครบรอบ32ปีว่าในต้นศตวรรษที่19ปีค.ศ.1905คนลาวได้เข้าโรงเรียนมีหน่อยที่สุดในนั้นได้มีผู้หนึ่งสื่อเท่าคำได้เรียนจบห้องปี6ได้เข้าร่วมฝึกอบรมครูและได้บรรจุเข้าเป็นครูสอนแต่วันที่7ตุลาปี1907ซึ่งตลอดชีวิตการเคลื่อนไหวปฏิวัติของนายครูคำนอกจากเฮ็ดหน้าที่การสิทธิสอนแล้วเพิ่นยังได้เข้าร่วมขบวนการนำพาประชาชนลาวลุกขึ้นต่อต้านการหุกหานของพวกลาวเมืองขึ้นซึ่งได้ผ่านความยุ่งยากลำบากเต็มไปด้วยความเสียสละและได้รับไสยชนะเป็นก้าวๆมาสามารถสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นในวันที่2ธันวาคมปี1975อย่างสง่าผ่าเผย ผลงานไซสนะอันยิ่งใหญ่และสื่อเสียงของสัตว์ลาวคนลาวโดยเฉพาะแมนผลงานคุณงามความดีของนายคูคำได้ดังกองไปทั่วโลก
2: ส่วนปีผ่านมาได้เป็นเจ้าการสู่ส้นปฏิบัติหน้าที่การเฮียนการสอนให้ระบบบำรุง12เป้าหมายและระบบก่อสร้าง3เป้าหมายซึ่งเหนือในสิทธิสอนรวมมีลักมูลพื้นฐานทฤษฎีมาร์เลนินแนวทางการเมืองการทหารของพรรคแนวคิดใกล้สอนพรหมวิหารกฎหมายของรัฐและกฎระเบียบของกองทัพทฤษฎีหลักการและภาคปฏิบัติตัวจริงในการดำเนินเบียงงานพรรคเบียงงานการเมืองในกองทัพประวัติศาสตร์มูลเสื้อของสาลาวของพรรคของกองทัพมักผลการพัฒนาประเทศชาติการเติบใหญ่เข้มแข็งของกองทัพและการขยายตัวของบรรดากรมกองท้องถิ่นด้านการทหารได้สิทธิสอนด้านทฤษฎีหลักการสู่ฮบขันยุทธวิธียุทธบรรฮบหลักการนำพาบรรษาและการนำใส่กำลังระหบวางความตัดสินใจสู่ฮบถึงแผนทีและภูมิประเทศตัวจริงสอดของกับจุดพิเศษสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขตัวจริงอยู่กรมกองท้องถิ่นสังรวมแล้วนับแต่มือสร้างตังขึ้นมา7ปีมานี้พวกเฮาได้สู่ส้นปฏิบัติหน้าที่บำรุงและก่อสร้างนายทหารการเมืองจบออกไปปฏิบัติหน้าที่อยู่บรรดากำลังหลวงกำลังท้องถิ่นจำนวน 1,800 กว่าสหาย
0: สหายพลจัตวาปริญญาเอกทีมสาวดองจำปาได้แห่งฮู้ตื่มอีกว่าเพื่อเป็นการกักเกียมระลึกถึงวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาครบรอบ32ปีนี้คณะพักคณะอำนวยการโรงเรียนทฤษฎีการเมืองกองทัพได้จัดตั้งปฏิบัติขบวนการต่างๆที่ปินออมนาทีการสอนการเรียนซึ่งได้สุมใส่ขบวนการแข่งขันครูสอนดีสอนเก่งนักเรียนดีเรียนเก่งสร้างขบวนการอบรมฮัดแอบการเมืองกระหานพระราชการเทคนิคประจำปีแข่งขันปฏิบัติข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพและข้อกำหนดของโรงเรียนสร้างขบวนแข่งขันศิลปะวรรณคดีเพื่อสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นติดพันกับอนามัยประดับประดาค่ายครูให้สะอาดจบงามสหายพันโทปริญญาเอกบุญมีไซวีคำพันธ์ห้องหัวหน้าแผนกครูสอนเศรษฐศาสตร์การเมืองมาร์กเลนินทั้งเป็นอาจารย์สอนอยู่ในโรงเรียนทฤษฎีการเมืองกองทัพได้แสดงความรู้สึกว่า
3: ในนามข้าพเจ้าเองอาจารย์นอตั้งหน้าให้แก่ครูอาจารย์ในทันเทครูอาจารย์อยู่เฮียนทฤษฎีการเมืองของทัพของเรานี้ปัญหาครูบรรดาโรงเรียนยาคานแม่นครูเป็นมากหัวใจสําคัญครูเป็นหลักให้แก่การสร้างสรรพกฎมนุษย์ดังนั้นครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติล่ะบุคคลที่เป็นครูต้องยึดมั่นอุดมการณ์และจรรยาบรรณของครูฉะนั้นจรรยาบรรณของครูนี้ก็มีหลายโอกาสนับแต่คุณสมบัติสิทธิ์ตามปฏิบัติแบบเพนเป็นเบญยังอันดีงามให้แก่บรรดานักศึกษาที่จะมาศึกษาเรียนอยู่นี้ดังนั้นพวกเขาเป็นครูตั้งหน้าให้แก่ครูจานี้จะขอสืบต่อปกปักรักษาจรรยาบรรณของครูสืบต่อพัฒนาตัวเองเพื่อสิทธิ์สอนถ่ายทอดความรู้ให้แก่บรรดานักศึกษาที่มาศึกษาเรียนอยู่นี้หลังจากศึกษานักศึกษาทำเรียนอยู่นี้แล้วจบออกไปแม้นให้ได้คุณภาพสูง
0: สหายพันโทอุ่นคำปันทวีคูณมาจากกองบรรษาการทหารแขวงบริคำไซนักศึกษาก่อสร้างทฤษฎีมาร์กเลนินระบบ10เดือนได้แสดงความรู้สึกของตนว่า
4: เขามีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาศึกษาอำเฮียนทฤษฎีมาร์กเลนินอยู่โรงเฮียนทฤษฎีการเมืองกองทัพและขอแสดงความรู้บุญคุณต่อครูอาจารย์เบารวมโดยเฉพาะต่อครูอาจารย์ที่อยู่โรงเรียนทฤษฎีการเมืองกองทัพที่ได้ตั้งหน้าชิดสอนศึกษาอบรมพวกข้าพเจ้าให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในเฉพาะหน้าระยะนั้นเวลากลับคืนสู่กรมกองพวกเราจะนำใส่บทเรียนและทฤษฎีดังกล่าวเพื่อไปปรับปรุงและกระมุนใส่เข้าในพฤติกรรมตัวจริงของกรมกองให้มันสอดคล้องและก็เหมาะสมกับทฤษฎีกับตัวจริงให้มันใกล้เคียงกันที่สุดเนาะเพื่อเฮ็ดอะไรให้กรมกองพวกเราสามารถนำใส่บทเรียนดังกล่าวเพื่อปรับปรุงให้กรมกองมีระเบียบแบบแผนที่ทันสมัยขึ้น
0: สหายพันโทนางวิรดาจันทมาศมาจากกรมพัวพันต่างประเทศนักศึกษาก่อสร้างทฤษฎีมาร์กเลนินระบบ10เดือนยังได้ต่างหน้านักเรียนนักศึกษาแสดงความรู้สึกตื่นอีกว่า
5: เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาตินี้เฮาขอต่างหน้านักศึกษาทุกคนขออวยพรบรรดาครูอาจารย์เพราะว่าครูเป็นต่างหน้าแม่พิมพ์แห่งชาติ ได้สิสอนบทเรียนที่สำคัญให้นักศึกษาหลายคนได้เรียนรู้เฮาจะเอาอันสิ่งที่อาจารย์ได้สิสอนมานั่นไปพัฒนาตนเองเพื่อสร้างให้ตนเองเข้มแข็งเนื่องในโอกาสดังกล่าวนี้ขออวยพรให้ครูบรรดาทุกท่านมีสุขภาพเข้มแข็งมีผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของบรรดาท่านบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลาย
0: เพื่อแสดงความรู้บุญคุณต่อครูอาจารย์ผู้ที่ได้อุทิศตนโดยความเสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจและปัญญาในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้นักเรียนนักศึกษาเพื่อรับใช้ประเทศชาติในทุกคงเขตเวียกงานสหายพลจัตวาปริญญาเอกทีมสาวดวงจำปาได้ต่างหน้าให้คณะพักคณะอำนวยการตลอดฮอดพนักงานครูอาจารย์ขออวยพรใส่มายังครูอาจารย์ทั่วประเทศว่าเฉพาะในโรงเรียนทฤษฎีการเมืองกองทัพจงมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้นในภารกิจอันสูงส่งของการบำรุงก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์และสืบต่อเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่น่าเคารพหักสำหรับนักเรียนนักศึกษาจงสืบต่อตั้งใจศึกษาหำเรียนฝึกฝนละลอมตนเองและนำเอาความรู้ที่ครูได้สั่งสอนไปหมุนใส่เข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตัวจริงให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและกรมกองที่ท่านฟังผ่านไปนั้นแมนบทที่มีหัวข้อว่าครูเปรียบเหมือนแสงสว่างยังทางให้ลูกศิษย์ได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตและนี่ก็ถือว่าเป็นคร่าวๆการเคลื่อนไหวภายในกำลังประกอบอาวุธที่ทางรายการนำมาเสนอให้ประธานได้ติดตามหับฟังกันในภาคนี้และมาเลียวเบิ้งเวลานาทีในตอนนี้ของการดำเนินรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวมาฮอดนี้ก็ถือว่าได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหับฟังพบพ้อกันได้ใหม่ในภาคหน้าสำหรับภาคนี้ผู้ดำเนินรายการอุไรวันสุมพลภักดีและเพียงเพชรธรรมโคตรต้องลามิดรายการไปก่อนสบายดี
6: ครับฟังได้เด้อจากภาคข่าวทั่วไปรวมทั้งข่าวตามเหตุการณ์ของพวกเขาจะติดตามมาให้ทานได้รับชมการเคลื่อนไหวของย่ำยามลาวของนายกรัฐมนตรีเวียดนามคือสหายเลมิงฮึ่งส่วนกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ก็สื่อว่าสืบต่อดำเนินเวียงงานเป็นอาทิตย์ที่2มาฮอดมื้อวานนี้ก็เป็นเวียกงานใหม่ละเพราะว่าภายหลังที่เวียกงานรัฐบาลได้สำเร็จการนำเสนอแล้วก็มีการประกอบคำเห็นมีการอธิบายชี้แจงของภาคส่วนเกี่ยวข้องต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งและมื้อวานนี้ก็เป็นมื้อเริ่มต้นการค้นคว้าพิจารณาประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของ2องค์การคือองค์การกวดการแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐเนาะถือว่าเป็นเวียกงานขององค์การกวดสอบและองค์การกวดกาเนาะแต่ว่าข่าวมูนิกามีข่าวเกี่ยวกับเวียกงานของรัฐบาลคืนจะมาเว้าคืนให้ทานแดงผู้ว่าในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเวียกงานทำอิฐที่นำเข้าคุณควบพิจารณากับแมนเวียกงานของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็ได้วางมาตรการเพื่อหับประกันการสนองน้ำมันเสื้อไฟให้สังคมด้วยการเพิ่มทวีการกวดกาบริษัทนำเข้าส่งออกและบริษัทจำหน่ายน้ำมันเสื้อไฟเพื่อสกัดกั้นหรือว่าแก้ไขปัญหาการกักตุนและสวยโอกาสขึ้นราคาน้ำมันเสื้อไฟและในขณะเดียวกันก็ได้รับประกันในแก่การซื้อขายเป็นไปตามโครงสร้างของราคาอย่างโปร่งใสควบคุมให้บริษัทรักษาระดับครั้งแฮสำหรองตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากท่านเฉลิมชัยกรมศิษย์นายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ชี้แจงเวียกงานของรัฐบาลในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่7ตุลานี้อยู่ที่หอประชุมสภาแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของประชุมของท่านสอนชัยศรีพันดอนประธานสภาแห่งชาติท่านเฉลิมชัยกุมารสิทธิ์ได้ชี้แจงบางคำถามจ่อจี้ของคณะประจำสภาแห่งชาติและบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติที่ซักถามว่ารัฐบาลมีแผนจะกระจายความเสี่ยงและรับประกันการสนองน้ำมันให้สังคมคือแนวใดและตัวปัญหานี้นายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ยกให้เห็นว่าในระยะที่สภาพการของภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเข็งห้อนผันแปรไปอย่างซับซ้อนโดยเฉพาะความขัดแย้งทางด้านการค้าปัญหาความบ่สงบอยู่ตะวันออกกลางและอื่นก็ได้ส่งผลกระทบโดยกงตัวราคาน้ำมันและต้องสู่การสนองพลังงานของโลกก็ได้สร้างผลกระทบต่อประเทศลาวอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ระยะผ่านมารัฐบาลก็ได้สุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการจำนวนหนึ่ง เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวในทั่วประเทศได้ในระดับหนึ่งและแนวใดก็ตามเพื่อประกันการสนองน้ำมันให้สังคมมีเสถียรภาพรัฐบาลได้วางมาตรการดังนี้คือเพิ่มทวีการกวดกาบริษัทน้ำมันน้ำเข้าบริษัทน้ำเข้าส่งออกและบริษัทจำหน่ายน้ำมันเสื้อไฟเพื่อสกัดกั้นการกักตุนและการสูญโอกาสขึ้นราคาโดยรับประกันการซื้อขายให้เป็นไปตามโครงสร้างราคาอย่างโปร่งใสควบคุมให้บริษัทรักษาระดับคลังแฮสำห้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในดำรัดเลขที่559ทับลบลบก็หมายถึงรัฐบาลนี่แหละและก็รายงานอย่างเป็นปกติเกี่ยวกับปริมาณการนำเข้าและยอดเหลือประจำวันผ่านระบบOTOP เนาะเพื่อผ่านระบบ DTOP เนาะ DTOP เพื่อประเมินสภาพการล่วงหน้าพร้อมทั้งหักษาระดับแห่สำรองน้ำมันเสื้อไฟภายในประเทศให้อยู่ในระดับสูงประมาณ60ล้านลิตรขึ้นไปและนอกจากนั้นก็อำนวยความสะดวกในการนำเข้าจากหลายแหล่งสุกยู่ให้บริษัทขยายฐานการซื้อน้ำมันจากหลายประเทศเช่นว่าเวียดนามจีนและสิงคโปร์ทดแทนการพึ่งพาแรงเดียวเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเน้นใส่การสนองน้ำมันเสื้อไฟให้ปั๊มน้ำมันสามารถเปิดบริการน้ำปั๊มน้ำมันเสื้อไฟเพื่อรับใช้สังคมและภาคการผลิตอย่างต่อเนื่องและพร้อมเดียวกันนั้นรัฐบาลก็ได้สืบต่อปฏิบัติมาตรการผ่อนผันอัตราอากรสมไส้ในราคาน้ำมันเสื้อไฟตามที่สภาแห่งชาติทำห้องสุกโยโครงการสร้างสางน้ำมันเสื้อไฟ3ภาคคือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้พร้อมทางศึกษาการเชื่อมโยงระบบแห่สำรองน้ำมันร่วมกันของอาเซียนเพื่อช่วยเหลือกันในภาวะวิกฤตและก็เร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนก่อสร้างท่อส่งน้ำมันลาวเวียดนามเพื่อลดพรต้นทุนลดพรการพึ่งพาการขนส่งทางรถและรับประกันการสนองปริมาณหลายอย่างต่อเนื่องและนอกจากนั้นการยกระดับมาตรฐานและส่งเสริมการลงทุนในโรงงานปรุงแต่งน้ำมันภายในประเทศเพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปทั้งหมดเสริมขยายบทบาทของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเป็นกลไกหลักในการดุลเดียงตลาดเพื่อให้รัฐมีเครื่องมือแทรกแซงราคาและส่งน้ำมันในกรณีภาคเอกชนพบปัญหาเนาะอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงอธิบายของนายกรัฐมนตรีหรือว่าสรุปเนาะเกี่ยวกับคำตอบคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติต่อเรื่องงานของรัฐบาลภายหลังที่นายกรัฐมนตรีเพิ่นได้อธิบายชี้แจงเพิ่มเติมและท่านประธานสภาแห่งชาติคือท่านสนใจสิพดอนเพิ่นก็สรุปสั่งรวมการประกอบความเห็นของหรือว่าบทรายงานเรื่องงานของรัฐบาลในกองประชุมก็ถือว่าจบเนาะเกี่ยวกับเรื่องงานของรัฐบาลกระดังที่ว่าไปได้ว่าสำหรับมือวานิกับมือนี้ก็จะได้สืบต่อคนขั้วพิจารณาประกอบความเห็นใจบทรายงานขององค์การกวดการแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐนั่นเองส่วนทางเรื่องงานการศึกษาทางทองสลิดมังนอเมกห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นก็ได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสมัชชาที่2ของสภาแห่งชาติสุด10ในวันที่7ตุลานี้ท่านทองสิทธิ์มังโนเบกเพิ่นให้ฮู้ว่าทางกระทรวงศึกษานี้โดยเฉพาะแม่นปัญหาปะละการเฮียนแต่ละสั้นทางกระทรวงนี่ได้สุ่มใช้แก้ไขแต่ละสั้นเฮียนของทางเฮียนชั้นประถมมัธยมการศึกษาชั้นสูงและอาชีวศึกษาพร้อมปรับปรุงคุณภาพของครูซึ่งว่าวิธีการแก้ไขในแต่ละสั้นเฮียนของกระทรวงศึกษาก็มีดังนี้สภาพการประการเฮียนยังเป็นปัญหาสิ่งท้าทายสำหรับของเขตการศึกษาแต่โดยรวมแล้วหลายตัวชี้วัดที่สภาแห่งชาติได้รับห้องกับมีทายอย่างดีขึ้นเมื่อสมเทียบสับปีผ่านมาในนั้นสุขเฮียน2025-2026การลดอัตราเข้าเฮียนใหม่สุดที่ขั้นป.1เป็นเพิ่มขึ้นห้อยจนห้อยการลดลงของอัตราประการเฮียนสั้นประยมตอนต้นจาก 12.4 ส่วนห้อยเป็น 10.9 ส่วนห้อยและผลสำเร็จที่ญาติปานได้กันแม่นมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติหลายมาตรการโดยเฉพาะการยกสูงบทบาทความสำคัญของการศึกษาโครงการนำน้องกลับคืนสู่โรงเรียนการสนองอาหารเที่ยงให้นักเรียนจำนวน 217,000 คนให้เงินอุดหนุนเบี้ยเลี้ยงให้นักเรียนผู้ทุกข์ยากและได้โอกาสจำนวน 1,000 คนในขั้นประถมแล้วก็ 4,148 คนชั้นมัธยมและนอกจากนั้นยังได้สนองทุนการศึกษาจำนวน153ทุนให้นักเรียนเก่งการศึกษาสายอาชีวะได้ดำเนินการสอนสามัญวิชาชีพครูขนานใน9สาขาวิชาชีพก็รวมมีการซ่อมแปลงคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าปรุงแต่งอาหารตัดเย็บอื่นๆอยู่ตามโรงเรียนกินนอนชนเผ่าโรงเรียนต่างๆมีผู้เข้าเรียนจำนวน 1,762 คนการศึกษาสั้นสูงก็ได้ปฏิบัตินโยบายต่อนักเรียนผู้ทุกข์ยากในเขตทางการซอกลีก
7: ได้เข้าเรียนในสายการศึกษาชั้นสูงโดยการสนับสนุนทุนการศึกษา 1,500 ทุนในสุขเรียน 2025-2026 และ 2026-2027 แล้วก็ในสุขเรียน 2026-2027 มีจำนวนนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยศาสตร์มีทั้งหมด 14,564 คนลงทะเบียนเข้าเรียนใหม่ 3,776 คนมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์จำนวนนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่มีทั้งหมด 2,494 คนลงทะเบียนเข้าเรียน 727 คนมหาวิทยาลัยสวรรค์นครินทร์มีจำนวนนักศึกษากำลังเรียนอยู่ 2,150 คนลงทะเบียนเข้าเรียนใหม่ 750 คนมหาวิทยาลัยจำปาสักจำนวนนักศึกษากำลังเรียนอยู่มีทั้งหมด 2,333 คนลงทะเบียนเข้าเรียนใหม่ 903 คนและแนวเดียวก็ตามในเก้าคาดหมายที่สภาแห่งชาติทับห้องก็มี4คาดหมายที่มีความคืบหน้าดีแล้วก็ยังอีก5คาดหมายที่ยังบ่ทันบรรลุตามแผนการเป็นต้นก็แม่นอัตราปละการเรียนของนักเรียนชั้นประถมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบต่อเนื่องอัตรามวลชนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมหัดกายบริหารออกกำลังกายเล่นกีฬาสาเหตุต้นต่อที่บ่ทันบรรลุตามคาดหมายก็แม่นมาจากสภาพความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจเฮ็ดให้นักเรียนและครูบางจำนวนต้องออกไปสอบเรียนการงานทำเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวการขาดแคลนครูอยู่บางท้องถิ่นบางวีซ่าโดยเฉพาะอยู่เขตทางไกลซอกลีกการขาดแคลนงบประมาณบริหารอุปกรณ์จำเป็นเพื่อให้การท้องถิ่นติดตามประเมินผลบรรดาตัวชี้วัดยังบ่ทันมีความชัดเจนและต่อเนื่องเท่าที่ควรทางท้องสลิดมังน้องเมฆก็ให้ฮู้ตื่นว่าปัญหาทั้งหมดนั้นกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาก็ได้มีความพยายามแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยได้ปฏิรูปโครงสร้างปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 5+4+3 มาเป็น 6+3+3 ปรับปรุงระบบสร้างครูขึ้นใหม่ด้วยการยุบโฮมบรรดาวิทยาลัยสร้างครูในตัวประเทศที่ยังมีลักษณะกระจายบ่รวมศูนย์และสร้างเป็นมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติหันเปลี่ยนเอาสถานการณ์หรือว่าสถานการณ์ศึกษาจำนวนหนึ่งเป็นโรงเรียนสามัญวิชาชีพทางสิทธิสอนระบบสามัญและเพิ่มทักษะวิชาชีพขั้นต้นและนอกจากนั้นก็ได้พื้นแผนสำรวจและซ่อมแปลงบรรดาโรงเรียนที่บ่ได้มาตรฐานปัจจุบันมี 1,059 แห่งในขั้นประถมที่ยังบ่ทันได้มาตรฐานเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักเรียนดีขึ้นกว่าเก่าและเคียงคู่กับนั้นก็ได้สุ่มใส่ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชั้นสูงโดยมีการสร้างหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับท่าเอียงรวมของยุคสมัยและความต้องการตัวจริงของการพัฒนายุบบรรดาหลักสูตรเห็นว่ามีคนสนใจเฮียนน้อยและบ่แท้เหมาะกับสภาพในปัจจุบันและก็ส่งเสริมสถานการศึกษาชั้นสูงให้ขยายภาคคำท่าอาทิตย์เรียนออนไลน์เรียนผสมในสาขาที่สังคมต้องการเพื่อให้คนเฮ็ดเวียกได้เรียนต่อได้และนอกจากบรรดามาตรการวิธีการทั้งหมดแล้วนั้นกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ยังได้มีกลไกมีกองประชุมสรุปตีราคาประจำภาคเรียนและกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำแต่ละปีซึ่งในปีนี้ก็ได้วางคาดหมายสุ่มใส่แก้ไขปัญหาประหลาดการเรียนและปรับปรุงคุณภาพครูอันนั้นก็แมนบางคำชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมของทานทองสลิดมังนอเมกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและกีฬาต่อคำสักถามหรือว่าขอของใจของสมาชิกสภาแห่งชาติที่ได้ประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลโดยเฉพาะในโครงเขตแบ่งงานการศึกษาอยู่ในกองประชุมสมัยวิสามัญสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10นั่นเองและยังอีกกระทรวงนึงเนาะกระทรวงป้องกันความสงบอันนี้ก็แมนพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นก็ได้ไปชี้แจงต่อการซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่7ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันเนาะซึ่งเพิ่นก็ชี้แจงว่าผู้อำนวยการกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10และออกมาที่รับรองแล้วก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเนาะโดยเฉพาะการยกระดับบัญชียาเสพติดจากข้อตกลงของรัฐบาลเป็นมติของสภาแห่งชาติจะช่วยแก้ไขปัญหาการใช้บัญชียาเสพติดในการสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีและลงโทษแล้วก็มีกลไกรับประกันในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างแท้จริงและจะเป็นบอนด์อิงสำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติทุกของทุกแขนงการขององค์การบริหารองค์การตุลาการและทุกภาคส่วนในสังคมให้มีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติร่วมกันเป็นต้นกับแมนเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนอัยการศาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องเริ่มต้นแต่ขั้นตอนดำเนินการสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีจนถึงการกำหนดโทษจะมีความถูกต้องชัดเจนกลมเกลียวเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงกว่าเก่าเพื่อให้การคุ้มครองควบคุมเฝ้าระวังบรรดาสารเสพติดและสารเคมีชนิดใหม่สามารถกวดกาติดตามควบคุมการนำไส้ได้อย่างเข้มงวดภายหลังที่สภาแห่งชาติได้มีมติหับห้องเอาแล้วกระทรวงป้องกันความสงบก็จะได้ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้นก็มีอัยการศาลกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงเทศกาลและสิ่งแวดล้อมออกคำแนะนำในการจัดตั้งปฏิบัติมติเพื่อยกสูงกลไกประสานงานและความการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดแล้วพลโทวันท้องกองวันนี้ก็ได้ชี้แจงตื่นว่าการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องงานยาเสพติดในปัจจุบันก็มีคณะกรรมการแก้ไขบัญหายาเสพติดระดับชาติคณะกรรมการขั้นแขวงขั้นเมืองในทั่วประเทศมีการแบ่งความรับผิดชอบตามข้อตกลงแบ่งความรับผิดชอบให้แต่ละภาคส่วนในคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติฉบับเลขที่2743ทับปกส.ลงวันที่8ธันวาคม2023แล้วโดยได้กำหนดบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการองค์การแต่ละภาคส่วนในคณะกรรมการระดับชาติอย่างจะแจ้งและนอกนั้นไม่ได้มีการแบ่งปันหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาพร้อมนั้นทางกระทรวงป้องกันความสงบยังได้จัดกองประชุมห่วม4ภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมประกอบมีกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงยุติธรรมองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดอย่างเป็นปกติในครั้งล่าสุดก็ได้จัดเป็นครั้งที่8จัดขึ้นในวันที่11กันยา2026นี้ซึ่งกระทรวงป้องกันความสงบเป็นเจ้าภาพแต่ย้อนนิติกรรมเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกินห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ควบคุมการนำใช้ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือเป็นมติของเฉพาะของสภาแห่งชาติยังบ่ทันมีจึงพบความยุ่งยากและบ่ทันเป็นเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติอีกปัญหาหนึ่งบรรดาคะแนนการจำนวนหนึ่งกับบ่ทันเข้มงวดในการคุ้มครองติดตามกฎการการนำเข้าหรือการนำใช้เหตุให้มีการนำใช้ไปทางอื่นเพื่อนำไปผลิตเป็นสิ่งเสพติดหรือว่าอนุญาตเข้ามานำไส้ด้านอุตสาหกรรมดูเขตภาคกลางแต่ผัดมีการขนส่งไปภาคเหนือฉะนั้นการยกรับเป็นมติเห็นว่ามีความสำคัญและจำเป็นหลายเนาะอาจารย์แบนคำชี้แจงเพิ่มเติมอธิบายเพิ่มเติมต่อข้อสักถามหรือว่าคำถามข้อข้องใจของสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่10ในโครงเขตเรื่องงานเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีหรือว่ายกระดับบัญชียาเสพติดจากข้อตกลงของรัฐบาลไปเป็นมติของสภาแห่งชาติเนาะเพื่อช่วยแก้ไขการใช้บัญชียาเสพติดเข้าในการสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีและลงโทษนั่นเองส่วนเรื่องงานสาธารณสุขบัดนี้เรื่องงานสาธารณสุขทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขทานนางใบคำคทิยะเพิ่นก็ได้ไปชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเนาะเกี่ยวกับว่าอัตราการเกิดลูกที่มีแพทย์ช่วยและอัตราการให้วัคซีนป้องกันพยาธิมีความหลาซ่าและมีความเสี่ยงที่จะบ่บรรลุย้อนว่าหลายสาเหตุกระทรวงสาธารณสุขนี่มีมาตรการแนวใดซึ่งทานนางใบคำคติญารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ชี้แจงว่าการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม9เดือนในปีนี้ก็เห็นว่าอัตราการเกิดลูกมีแพทย์ช่วยและอัตราการให้วัคซีนป้องกันพยาธิก็มีความล่าซ่ามีความเสี่ยงจะบ่บรรลุสาเหตุย้อนว่าระบบการเก็บกำสถิติข้อมูลข่าวสารก็คือการเก็บกำข้อมูลในสถานที่บริการทั้งภาครัฐและเอกชนยังบ่ครบถ้วนสถานที่บริการภาคเอกชนส่วนใหญ่ก็บ่ได้เก็บกำข้อมูลและในเวลาวางแผนแม่นคาดคะเนประชากรเป้าหมายบ่ได้บ่แม่นตัวเลขตัวจริงและนอกจากนั้นการเคลื่อนย้ายวันนี้การเคลื่อนย้ายของพลเมืองทั้งภายในต่างประเทศรวมทั้งการไปใช้บริการเกิดลูกและครับวัคซีนอยู่ต่างประเทศต้นต่อเป็นพฤติกรรมเคียงกับได้รายงานต่อคะแนนการสาธารณสุขได้ครับฮู้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่บ่เฮ็ดให้มันบ่บรรลุและปัจจัยภายนอกมาจากสภาพภูมิสันฐานอยู่บางท้องถิ่นแม่นยุ่งยากในการคมนาคมโดยเฉพาะอยู่เขตผู้ดอยห่างไกลซอกลีกเฮ็ดให้การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขของประชาชนนี่มีจำกัดประชาชนบางเผ่าก็มีการเสื่อถือฮิตของประเพณีบทจอดคลองบทท่านเป็นเจ้าการในการนำเอาลูกหลานมาครับบริการซักวัคซีนป้องกันพยาธิและใช้บริการเกิดลูกยุทธานที่บริการสาธารณสุขและเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งคะแนนการสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติและก็แผนปฏิบัติงานการบริการแบบเสื่อมสารสุขภาพเจริญพันธุ์แม่เด็กเกิดใหม่และเด็กน้อยโดยเร่งใช้ปรับปรุงขยายการบริการสุขภาพแม่และเด็กให้ทั่วถึงและเข้มแข็งสุ่มใส่บรรดาแขวงเมืองสุขศาลาที่ยังยุ่งยากห่างไกลซอกลึกโดยได้เพิ่มอัตราการให้วัคซีนในเขตจุดสุ่มที่อัตราหับวัคซีนต่ำด้วยการนำเส้นยุทธศาสตร์แบบตะลุมบ่อนหน้ากระดานสมทบกับการจัดกิจกรรมให้วัคซีนแบบพิเศษแบบกระบวนการพร้อมนั้นก็ยังได้ปรับปรุงและจัดตั้งปฏิบัติโครงการเกิดลูกนำแพทย์ที่มีทักษะในการช่วยเกิดให้มีประสิทธิผลด้วยการเสริมสารบริการสุขภาพอยู่ในชุมชน ลงเคลื่อนที่ในเขตทางการซอกเหล็กระบบที่เส้นทางเข้าบ่ถึงอย่างเป็นปกติอย่างน้อย4ครั้งต่อปีและนอกจากนั้นก็สืบต่อปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขด้วยการสืบต่อปรับปรุงการเก็บกำข้อมูลการรายงานครบถ้วนทั้งสถานที่บริการภาครัฐเอกชนตีราคาระยะท้ายปีของตัวซีบัตรอัตราการเกิดลูกมีแพทย์ช่วยและอัตราการใช้วัคซีนกันพยาธิเด็กกลุ่มเป้าหมายจะได้ถูกตรวจและนำไส้แหล่งข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวเลขประชากรเป้าหมายโดยเฉพาะจำนวนเด็กเกิดใหม่อะไรเนาะจากการสำรวจพลเมืองลาวครั้งล่าสุดเข้าในการคิดไล่อัตราความคืบหน้าของตัวซีบัตรให้สอดคล้องหันเป็นทันสมัยในสถานที่บริการสาธารณสุขนับแต่ห้องหมอศูนย์กลางแขวงเมืองตะแซงหอสุขศาลาแมนเดนใส่การบันทึกแบบฟอร์มจากระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพและจะได้เพิ่มทวีการบริหารคุ้มครองติดตามสุขนิ้วแต่ละขั้นเพื่อหาประกันการสนองงบประมาณให้เวียงงานบุรีเมซิตที่สนับสนุนการบรรลุตัวซีบัตรแล้วก็เพิ่มทวีเวียงงานโฆษณาสุขศึกษาให้ความรู้ในการรักษาสุขภาพให้ประชาชนรับบรรดาเผ่าอย่างกว้างขวางทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นเจ้าการในเรื่องงานรักษาสุขภาพให้น้ำมือน้ำลายขึ้นและสร้างความเข้มแข็งในเรื่องงานรักษาสุขภาพขั้นต้นโดยการสนับสนุนกลไกประสานงานของแขนงการอื่นๆทั้งยุทธศูนย์การและท้องถิ่นต่อการเคลื่อนไหวเรื่องการสาธารณสุขอยู่ขั้นบ้านเป็นต้นคณะกรรมการรักษาสุขภาพขั้นบ้านอาสาสมัครขั้นบ้านปรับปรุงโครงการกิจกรรมแบ่งความรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณให้อาสาสมัครบ้านเก็บกรรมของมูลสติและรายงานโดยกงอันนั้นก็เป็นบางคำเห็นหรือว่าบางคำอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมของทานนางใบคำคติยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขต่อข้อสักถามของสมาชิกสมัยสัตว์ในกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10เนาะพวกเขาจะไปทั้งข่าวจากท้องถิ่นเนาะเวลายังเหลือบ่หลายข่าวนี่มันเกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงข้ามวนวันที่5ตุลานี้ที่ห้องว่าการแขวงข้ามวนได้จัดกองประชุมคนควบปรึกษาหรือเกี่ยวกับการสร้างตั้งเมืองทาแขกกลายเป็นนครทาแขกมีทานเด็กซักดามณีคำห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงข้ามวนทานคำมั่นสอประเสริฐเลขาคณะบริหารพรรคเมืองทาแขกประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของความนักข่าวแขวงข้ามวนมีรายงาน
8: จุดประสงค์ในการจัดกองประชุมในครั้งนี้เป็นเพื่อคนควบปรึกษาหรือและก็เก็บความพร้อมในการสร้างตั้งเมืองทาแขกให้กลายเป็นนครทาแขกโดยท่านสักดาแก้วมณีไซประธานคณะกรรมการปกครองเมืองทาแขกได้รายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับการกระเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆในการสร้างเป็นนครทาแขกโดยปฏิบัติตามมติของประชุมใหญ่ขององค์คณะผักเมืองสมัยที่10ได้กำหนดไว้ว่าจะสืบต่อสร้างเมืองทาแขกให้กลายเป็นนครและให้สามารถประกาศรับรองในต่อหน้าทางเมืองจึงได้กำหนดทิศทางในการสร้างนครผ่านการเก็บกำข้อมูลละเอียดในการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานดังกล่าวตามคำแนะนำของกระทรวงภายในเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานเงื่อนไขซึ่งกองประชุมบรรดาคณะซีนำและคณะคาปิโซเวียงงานต่างๆได้ประกอบคำคิดเห็นเล็กเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนจากบรรดาเมืองต่างๆที่ก้าวเป็นนครแล้วเพื่อเป็นทิศทางในการปฏิบัติเวียงงานตัวจริงในการค้นคว้าประสานสมทบกับคณะการพักส่วนเกี่ยวโคงในการแบ่งความผับโซภายในอย่างละเอียดและบรรดาเนื้อในนิติกรรมต่างๆในการเก็บกำข้อมูลตัวจริงในเขตที่ตั้งนครเมืองบ้านภายในเมืองท่าเคกพร้อมทางวางแผนงานการจัดตั้งปฏิบัติการกระเกี่ยมข้อมูลเอกสารด้านต่างๆสร้างแผนดำเนินงานกำหนดแบบแผนวิธีเหตุเวียกและบัตรก้าวเกี่ยวกับการสร้างตั้งเป็นนครอันละเอียดสร้างแผนเสนออุปกรณ์ทับไซและงบประมาณในการเคลื่อนไหวเวียกงานเพื่อเสนอการนำแขวงพิจารณาสุขสวัสดิ์แสงมณีรายงานข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแขวงขมวน
7: จากแขวงขมวนพวกเขายับลงไปอีกหน่อยนึงเนาะไปทั้งจำประซักวันที่7กันยานี้ทานประดิษฐ์วรรณรัศมีหัวหน้าคณะโค้ชน้ำพงแขวงจำประซักได้ต้อนรับคณะผู้แทนสภาแห่งงานนครโฮจิมินห์ของเวียดนามนำโดยทานดั่งจุงหยงกรรมการคณะงานใหญ่สภาแห่งงานเวียดนามรองประธานสภาแห่งงานนครโฮจิมินห์ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่แขวงจำปาสักระหว่างวันที่6หา10กันยานี้ก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องของหัวหน้าข่าวแขวงจำปาสักมีรายงาน
9: ในโอกาสนี้ท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีหัวหน้าคณะโฆษณาภูมิแขวงแก่ปราศักได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพชุดพิเศษทาแห้งบ่มสอนการนำภาษีนำเวียกงานแต่ละด้านของคณะภาคองค์การปกครองแขวงในระยะ9เดือนปี2016ผ่านมาโดยยกให้เห็นการนำภาษีนำเวียกงานภาคพนักงานเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบการพัฒนาเศรษฐกิจเวียกงานวัฒนธรรมสังคมเวียกงานการพัวพันหัวมือกับต่างประเทศการคุ้มครองพัฒนาฝีมือแรงงานและสภาพการลงทุนของต่างประเทศอยู่แขวงแก่ปราศักสำหรับการลงทุนของนักธุรกิจเวียดนามอยู่แขวงแก่ปราศักแม่นอยู่ในแถวหน้าของการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งได้ประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมช่วยสร้างให้แก่ประชาชนแขวงแก่ปราศักมีเวียกเหตุงานทำพร้อมนี้ท่านยังได้มีคำเห็นให้แก่สหพันธ์แรงงานนครโฮจิมินห์พัวพันประสานสมทบกับสหพันธ์กรรมบาลแขวงแก่ปราศักเพื่อร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในต่อหน้าต่อมาท่านดังจุงยุงกรรมการคณะบริหารงานใหญ่สหพันธ์แรงงานเวียดนามรองประธานสหพันธ์แรงงานนครโฮจิมินห์และมีคำเห็นโดยแสดงความขอบใจสำหรับการต้อนรับอันอบอุ่นของการนำแขวงแก่ปราศักพร้อมทั้งแจ้งจุดประสงค์ในการเดินทางมาเขื่อนไว้เยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงแก่ปราศักในครั้งนี้จากนั้นก็ได้รายงานพระบุตรบาท10นาทีและสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานของสหพันธ์แรงงานนครโฮจิมินห์ให้แก่การนำแขวงแก่ปราศักและรับทราบสำหรับการพัวพันหัวมือกับสหพันธ์กรรมบาลแขวงแก่ปราศักที่ทานประดิษฐ์วรรณรัศมีมีคำเห็นแม่นได้เซ็นบทบันทึกการหัวมือนำกันแล้วมีแต่จะสืบต่อจะตั้งพันขยายการหัวมือให้เขาสู่ล่วงเลิกและเป็นหูประธรรมยิ่งขึ้นประพิษศรีสมบูรณ์รายงานจากแขวงแก่ปราศัก
7: จากจำปาสักพวกเขาไปปิดท้ายอยู่ภาคเหนือสุดของประเทศแขวงพงศาลีวันที่6ตุลานี้แขวงพงศาลีจัดกองประชุมปรึกษาลือกาเกียมจัดงานบุญซาประจำปี2026ภายใต้คำขวัญซิมซาบูฮานสัมผัสวิถี15ชนเผ่าที่แดนแห่งภูเขาถึงทะเลหมอกมีฐานอู่ขำตุลาพันห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ชี้นำเวียงงานประจำสังคมขันแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้สอบชี้นำขันแขวงมีคณะผู้สอบจัดงานบุญซาขันแขวงขันเมืองภาคส่วนเกี่ยวข้องของความนักข่าวแขวงพงศาลีมีรายงาน
10: ท่านอุคัมตุรพันธ์ของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงได้มีคำเห็นและกล่าวเปิดกองประชุมจากนั้นท่านสมตุยพรหมวงศ์ไสหักษาการหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงพงศาลีได้ผ่านโคดตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้สอบจัดงานบุญซาแขวงพงศาลีประจำปี2026เลขที่721ทับขอปขอและผ่านห่างเพนดำเนินการบาลาจัดการบุญซาประจำปี2026ในกองประชุมประธานกองประชุมยังมีคำถามเจาะจีมเติมต่อกับการกัดเกี่ยมจัดงานบุญซาจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ผัดเปลี่ยนการประกอบความคิดความเห็นเลขเปลี่ยนเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานบุญซาประจำปี2026เพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเปรียบงานการจัดงานบุญซาของแต่ละคณะรับผิดชอบให้ได้รับผลดีซึ่งงานบุญซาแขวงพงศาลีจะได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่19 21พฤศจิกายนปี2026ที่จะมาถึงนี้ซึ่งนี้ได้รายงานข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงพงศาลี
7: นั่นก็แม่นข่าวคราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวเต็มเหตุการณ์ประจำวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะวันที่9ตุลา2026อย่าลืมติดตามครับฟังรับชมข่าวกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10รวมทั้งข่าวการเคลื่อนไหวย่ำยามลาวทั้งการของสหายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามอยู่ลาวเนาะระหว่างวันที่8และที่9ได้จากรายการภาคข่าวทั่วไปและรายการข่าวสำเร็จการร่วมทั้งรายการอื่นๆที่เป็นรายการเป้าหมายของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเมื่อนี้ปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวสำเร็จการทุกคนลาไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี
11: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
12: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันนิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
11: แท้วะอีหลีวะ
12: นิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
11: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
12: มี2แพ็คเกจ แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
13: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม
14: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เด่นเก้าแล้วสิได้บอลเจริญแท่หนา

0: ประกันสังคมให้ทานได้หลายกว่าการปินปัวสุขภาพสำหรับผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับสิทธิผลประโยชน์อย่างเดคุ้มครองเวลาออกลูกจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นหลายเดือนท่านสามารถสะสมปีการไว้หับบำนาญในเวลาเกษียณอายุบำนาญมีเงินทดแทนการขาดรายได้ให้เอิ้นว่าอุดหนุนป่วยการหากผู้ประกันตนเจ็บเป็นยาวนานก็จะได้รับเงินอุดหนุนเสียกำลังแห่งงานผู้ประกันตนที่โชคให้เสียชีวิตประกันสังคมจะมอบเงินอุดหนุนเสียชีวิตและยังจะได้รับอุดหนุนเป็นหลายเดือนเบิ่งเยงสมาชิกครอบครัวนำเติมอีกสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานใหญ่องค์การประกันสังคมแห่งชาติตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือองค์การประกันสังคมอยู่ทุกแขวงทั่วประเทศท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่าย

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุนซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์เรากระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เมื่อวานนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้หับฟังการประกอบความเห็นใส่บทรายงานขององค์การตรวจสอบ